0: อย่างเป็นทางการตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินครั้งนี้มีเป้าหมายประสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันความร่วมมือใหม่ในประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
1: เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทั้งเรื่องของอาหารและความมั่นคงทางพลังงานค่ะคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราก็เน้นในเรื่องของสันติภาพนะคะแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้มันก็คงจะมีรายละเอียดที่ทางฝ่ายมาเลเซียจะได้หยิบยกขึ้นมาและประเทศไทยก็จะได้พิจารณาร่วมกันถือก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้านค่ะการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี่มีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าชายแดนประเทศในอาเซียนมาเลเซียก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวคนมาเลเซียชอบประเทศไทยมากแล้วก็มาประเทศไทยถือว่าตัวเลขเนี่ยมาเลเซียเป็นรองแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวทางมาเลเราก็จะไปคุยเรื่องนี้นะคะ
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังมีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกกายุตัมซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนที่ไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชายแดนของทั้งสองประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
3: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกวันนี้ว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทางนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
4: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.ทฤษฎีการนะครับแล้วก็สำนักเลขาธิการตรีด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางกพช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีกับตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
3: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่าง
2: ๆมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานแถลงการจัดทำความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่1ณวัดไตรมิตรวิทยารามโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยเป็นการบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม14แห่งเพื่อเป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายด้านสุขภาพตรงความต้องการที่แท้จริงคาดว่าจะมีการเปิดตัวใช้งานเร็วๆนี้สำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นับเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนได้แก่เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเสริมสร้างสังคมสุขภาวะดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและบริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติเพื่อให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาวะที่ดี
5: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหมวด2และหมวด3ลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักภาคการขนส่งลงมาอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรล่าสุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลงอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรค่าโดยสารจะปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยการปรับลดราคาดังกล่าวพิจารณาจากสูตรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่1บ้านหนองปรือตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดนครพนมที่หมู่6บ้านดอนบากตำบลนางัวอำเภอบ้านแพง จังหวัดน่านที่หมู่8บ้านห้วยมอนตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดพัทลุงที่โรงเรียนเทศบาลตะโหมดตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่12บ้านชัยพัฒนาตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดลำปางที่เรือนจำกลางลำปางตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงเป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่เป็นธรรมต่อเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศก่อนการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยระบุว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นสิ้นสุดลงแล้วพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง
11: นางเมเต้เฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของนาโต้ทุกตารางนิ้วซึ่งรวมถึงเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กพร้อมย้ำว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเหตุผลของการก่อตั้งนาโต้คือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งสมาชิกที่เหลือจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องกันและกันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรป
2: นายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยระหว่างการประชุมรัฐบาลรัสเซียร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยระบุว่าหลายภูมิภาคของรัสเซียกว่า90%กำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันดีเซลภายในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ยูเครนมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันและคลังจัดเก็บน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งถือเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อและหวังที่จะบีบให้รัสเซียยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา
11: บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเตรียมแผนที่จะผ่อนปรนการห้ามล่าหมีดำในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีภายหลังเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย2คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังหารือในหลายประเด็นอื่นๆอาทิข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนักล่าที่ได้รับอนุญาตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกไปเจอสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซต21 25 18 25 20 25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นาทีโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียวเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม S จินิภาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จีนนิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนั่นเป็นอันดับ1ของกลุ่ม S แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจีนนิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียองแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรทวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจรีอนันตนุการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่ง พายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถระเบิดคือยางหมดอายุการใช้งานซึ่งโดยปกติดอกยางใหม่จะหมดอายุเมื่อใช้งานแล้ว3ปีหรือเกิน 50,000 กิโลเมตรโดยสังเกตได้จากการที่แก้มยางมีรอยแตกลายงายางบวมฉีกขาดหรือดอกยางหมดสภาพและยางเก่าเก็บดังนั้นยางอะไหล่ในรถที่เก็บไว้เป็นเวลานานแม้จะยังไม่เคยผ่านการใช้งานก็มีโอกาสเสื่อมสภาพนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขับรถเร็วเกินพิกัดยางที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินรวมถึงการสูบลมยางไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนยางใหม่โดยใช้จุ๊บเติมลมยางอันเก่าส่วนการเลือกใช้ยางไม่ถูกต้องเช่นนำยางรถเก๋งไปใช้กับรถปิกอัพอาจส่งผลให้เกิดกรณียางร้อนจัดเนื่องจากเบรกติดหรือแก้มยางเสียดสีกับขอบถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนะชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรว่า คนผู้หินชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่3มอญเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงมีภาษาและตัวหนังสือของตนเองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยโดยดัดแปลงจากอักษรขอมและมอญโบราณภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำนอกจากนี้วรรณคดีไทยดนตรีไทยและการละเล่นหลายอย่างก็มีที่มาจากมอญเช่นวรรณคดีไทยเรื่องราชาธิราชการละเล่นสะบ้าในเทศกาลสงกรานต์ปี่พาทย์มอญเพลงมอญและเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกระทรวงกลาโหมจัดงานไทย DefX 2026นำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสร้างโอกาสทางธุรกิจผลักดันสู่การเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตค่ะ
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองและการสร้างโอกาสทางธุรกิจติดตามรับฟังเรื่องนี้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
23: สวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
24: ครับสวัสดีครับ
23: ครับท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมครับได้จัดงานไทย DefX 2026ซึ่งเป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ
24: จริงๆแล้วหลักงานครั้งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะครับถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับสามารถที่จะนำเสนอพวกสิ่งยุทโธปกรณ์ต่างๆครับที่ทางบริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเอามาเสนอต่อผู้ใช้งานนะครับซึ่งก็หลักๆก็คือกองทัพนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงทางในส่วนของรัฐบาลซึ่งวันนี้ วันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเสวนาแต่เมื่อวานเนี้ยครับถือว่าเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแน่นอนในฐานะแม่งานแล้วก็รัฐมนตรีอีก
23: หลายท่าน
24: หลายกระทรวงครับประมาณ4ท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทางรัฐมนตรีอว.นะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็รวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณสุภมาศนะครับก็มาร่วมงานด้วยก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญต่อการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวมันเพราะมันตอบสนองต่อนโยบายแนวทางของรัฐบาลด้วยในเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-curve 1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายครับคืออุตสาหกรรมของประเทศนี้เป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายนั่นเองครับ
23: ครับด้วยธีมของงานครั้งนี้ครับผมที่เน้นย้ำถึงการพึ่งพาตนเองในด้านการป้องกันประเทศครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ว่าจะเป็นกลไกเพื่อเสริมทั้งความมั่นคงแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วยแนวทางทั้งสองด้านเนี่ยครับจะผสานเข้าหากันได้ยังไงแล้วก็คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้เท่าไหร่ครับผม
24: แน่นอนครับก็หลักๆแล้วจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาครับที่มีการปะทะตามแนวชายแดนหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงอื่นๆมันจะสังเกตได้ว่าในรวมถึงมิติของทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics ทั่วโลกครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ว่ามันจะอยู่ในภาวะที่สงบสันติสุขไปตลอดอย่างนี้หรือไม่ทุกประเทศก็พยายามที่จะดิ้นรนในการเรื่องของการเตรียมความพร้อม
23: ครับ
24: เพื่อป้องปรามต้องใช้คำว่าป้องปรามเป็นหลักเพราะว่าการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับมันสามารถที่จะใช้เป็นในเรื่องของการป้องปรามคือการยับยั้งไม่ให้ทางผู้คิดร้ายนะครับ คิดอะไรที่แบบไปมากกว่านั้นในการรุกรานประเทศนะครับ
23: ครับผม
24: ฉะนั้นมิติป้องปรามนี่ถือว่าสำคัญการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยเราสามารถผลิตใช้ได้เองโดยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเนี่ยมันทำให้เราสามารถบริหารจัดการในเรื่องของแนวทางยุทธศาสตร์ของชาติครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความมั่นคงได้อย่างดีดังนี้มันก็ส่งผลมาต่อในเรื่องของที่ทางคุณท็อปถามในเรื่องของมิติเศรษฐกิจด้วย
23: คือ
24: การที่สามารถจะผลิตยุทธปกรณ์ได้เองหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเราก็จะถูกลงใช่ไหมครับเพราะเราจะใช้พวกอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ผลิตเองในประเทศถึงแม้ว่าบางครั้งบางชิ้นส่วนอาจจะต้องนำเข้าแต่ยังไงก็ต้องถูกกว่าการนำเข้ามาทั้งชิ้นจากต่างประเทศแน่นอนอันนี้คือช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประกอบกับถ้าอุปกรณ์ยุทธปกรณ์ของเราดีมีความเป็นมาตรฐานสากลนะครับอย่างที่ปรากฏในหลายๆบริษัทครับก็สามารถที่เอาไปจัดจำหน่ายได้ยังต่างประเทศด้วยนะครับมีหลักฐานมีเซอร์ติฟิเคทมีประกาศเสนียบัตรมีใบประกาศที่แบบรับรองคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้สามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้อีกด้วยครับเป็นการผลักดันขยับเศรษฐกิจของเราให้ขยายโตมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
23: ครับผมเราคาดว่าตัวนี้จะสร้างเม็ดเงินให้เราได้มหาศาลขนาดไหนครับผม
24: ใช่ครับผมดูตามตัวเลขสถิติของประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยกตัวอย่างเกาหลีใต้นะครับ เขาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจังมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าสามารถผลิตหรือมีเม็ดเงินนะครับในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้แล้วก็การจำหน่ายพวกยุทธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นระดับพันล้านหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมต่อเรือนะครับซึ่งแน่นอนทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตการต่อเรือเนี่ยครับที่เข้ามาบิดมาแข่งขันในเรื่องของการประมูลต่อเรือเรือฟริเกตของกองทัพเรือเราด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเพราะว่ากองทัพเรือเองเนี่ยต้องใช้แน่นอนยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลครับซึ่งเกาหลีใต้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสากลอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันมีขีดความสามารถอันนี้เกาหลีใต้เองก็ผลิตเครื่องบินด้วยนะครับรวมถึงรถถังซึ่งเนี่ยฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าเขาได้มีการเติบโตแล้วมีการผลิตเม็ดเงินในการเข้าเหมือนกับหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเขาเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียว
23: ครับผมที่แน่ๆเห็นผลก่อนเลยก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีค่าซ่อมบำรุงต่างๆถูกลงจากการที่เราผลิตอะไรเองได้ส่วนเรื่องที่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยจะมีคุณภาพมากพอที่จะ สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จำหน่ายไปต่างประเทศได้หรือไม่นั้นก็อาจจะเป็นผลพลอยได้แล้วก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับ
24: จริงๆก็ต้องเป็นเป้าหมายในเรื่องของการผลิตอยู่แล้วครับเพราะว่าบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเป้าหมายนึงคือเขาต้องผลิตให้ได้มาตรฐานเพราะว่าเวลาเขาจะมาประมูลแข่งกันในวงงานวงราชการนะครับมันจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่รองรับนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องไปควบคู่กันไปครับเวลาเขาผลิตเขาต้องคำนึงถึงการที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลที่หน่วยงานราชการจะรับได้ครับ
23: ครับผมในฐานะที่ท่านเป็นทหารครับท่านมองว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในขณะนี้มีความก้าวหน้ามากเพียงใดเอาเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนก่อนครับว่าสามารถไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในขณะนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใดครับ
24: ครับจากการที่ผมได้ไปสัมผัสและได้ไปเห็นในเรื่องของนิทรรศการที่แต่ละบริษัทเขามานำเสนอครับผมถือว่าประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นๆเลยในอาเซียนครับเผลอๆเราจะอยู่ในแถวต้นๆเสียด้วยซ้ำผมคงไม่สามารถจัดลำดับได้ว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในระดับต้นๆแน่นอนครับเพราะว่าจากด้วยเทคโนโลยีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนแอนตี้โดรนเรื่องของยุทธปกรณ์หลักไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะต่างๆครับหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวโรบอติกเรื่องหุ่นยนต์เรื่อง AI ตอนนี้ถือว่าผู้ผลิตของไทยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากเลยทีเดียวนะครับอยู่ในชั้นแนวหน้าของในระดับอาเซียนนะครับ
23: ครับผมเรามีความร่วมมือกับประเทศอาเซียนด้วยใช่ไหมครับในการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปร่วมกันนะครับ
24: ในขั้นต้นตอนนี้ครับก็มีแนวทางในการดำเนินการครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการของสิงคโปร
23: ์
24: ก็ดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ประกอบการของอินโดนีเซียที่อยากจะจับมือร่วมกับเราในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของประเทศตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ที่เห็นสำคัญนะครับนอกขอบเขตอาเซียนครับมีผู้ประกอบการที่ไปจับมือกับประเทศที่เป็นพันธมิตรต่างๆครับที่มีความเก่งในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมาก็อย่างมีนัยสำคัญและมีเขาเรียกว่ามีทิศทางที่ชัดเจนมากครับคืออันนี้เราจริงๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเราด้วยครับ
23: ครับผมก็รวมถึงโครงการต่างๆที่อาจจะมี offset policy ที่กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านนี้ด้วยเช่นกันก็เป็นการวางแผนของรัฐบาลนะครับครับ
24: ใช่ครับ
23: แล้วก็สุดท้ายครับอยากให้ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยได้มาร่วมงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ศรีสมานครับเข้างานยากง่ายยังไงจะต้องลงทะเบียนยังไงอยากให้ช่วยแนะนำครับผม
24: ก็จริงๆทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานนะครับเน้นย้ำที่ศรีสมานครับอย่าไปผิดที่ตรงแถววัดพระแก้วนะครับดังนั้นเราไม่ได้มีจัดนิทรรศการตรงนั้นเอามาจัดที่พื้นที่ศรีสมานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของงานตรงนี้เข้ามาเยี่ยมชมถึงความทันสมัยของความสามารถของผู้ประกอบการของไทยเรานะครับว่าเขาก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับรวมถึง อยากจะให้มาชื่นชมในเรื่องของความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานตรงนี้ขึ้นมามันจะมีเรื่องของเสวนาด้วยคุณท็อปที่งานเสวนานอกเหนือจากนิทรรศการแล้วครับจะมีมิติของการเสวนาซึ่งท่านก็สามารถที่จะมาร่วมฟังเสวนาได้ประเด็นเสวนาต่างๆก็น่าสนใจครับมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างอย่างในวันนี้ครับ วันที่9กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของเสวนาเกี่ยวกับผู้ใช้ครับหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยผู้ใช้มีเสียงสะท้อนยังไงเราจะมานั่งฟังประเด็นต่างๆถึงปัญหาข้อขัดข้องสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตรงนี้ยังไงบ้างอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมงานกันครับ
23: ครับผมก็เชิญชวนร่วมงานนะครับอย่างน้อยไปเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับด้านนี้อย่างแน่นอนครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าให้เราฟังนะครับโอกาสหน้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงมีประเด็นเรื่องทหารอีกขอเรียนเชิญท่านโฆษกมาร่วมพูดคุยนะครับ
24: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
23: ครับสวัสดีครับ
24: ครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีพบการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นหากตรวจพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะและให้ออกจากราชการทันทีเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัญหาการทุจริตในระบบราชการยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรณีการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมาซึ่งการสืบสวนหาความกระจ่างอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับสังคมและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยล่าสุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุใน3กลุ่มแรกจำนวนกว่า 15,000 รายพบข้อเท็จจริงว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนมากถึง 5,000 รายที่มีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้ส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลให้เกิดความชัดเจนต่อไป
5: อันนี้เป็นสิ่งที่ปปช.จะต้องไปทำต่อครับเพราะว่าทางกรมเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องส่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางปปช.ได้ทำงานต่อในภาพใหญ่ต่อครับเราตรวจในสิ่งที่เรามีอยู่ในมือกับการประกาศผลคะแนนของกสทครับอันนั้นเป็นอำนาจปปช.เราเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับมีภาคีเข้ามาร่วมตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งปปช.แล้วก็ DSI เราไม่มีอำนาจในการเทียบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของทางกรมอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทางปปช.จะต้องทำต่อนะครับเราพบว่าผลการประกาศคะแนนผิดไปจากฝ่ายลูกกระดาษคำตอบ 5,000 คนครับซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องส่งให้ปปช.เมื่อมีการคอเช็คกันอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสรุปขั้นตอนกันเสร็จแล้วผู้กระทำผิดจะต้องถูกเพิกถอนก็รอผลสรุปจากปปช.ต่อไปเพราะว่าปปช.ตอนนี้กำลังดูภาพใหญ่
4: ส่วนแนวทางการจัดการกับกลุ่มผู้สอบบรรจุที่ผลคะแนนพบความผิดปกติทั้ง 5,000 รายนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าเสริมว่าในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบของปปช.ยังไม่แล้วเสร็จบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติโดยที่กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่กันไปด้วยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และหากท้ายที่สุดพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะข้าราชการทันที
5: ณตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับถูกต้องครับในส่วนมหาไทยก็จริงๆก็มีเรื่องของคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งก็ทราบว่าได้มีการตั้งไปแล้วแล้วก็จริงๆท่านนายกก็มีการตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่มีท่านรองประกอบเป็นประธานในการตรวจสอบภาพรวมที่นอกเหนือจากมหาไทยด้วยครับคือต้องบอกว่าโดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจัดการตัวเองอยู่แล้วทางกระทรวงเองเนี่ยเป็นแค่โมเดเรเตอร์เท่านั้นเองนะครับในการบริหารการจัดการทุกอย่างเรื่องกำลังคนอะไรท้องถิ่นเป็นผู้จัดการอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการที่ทุกคนจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการพิสูจน์ตัวเอง
4: การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาระบบคุณธรรมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่มีความสุจริตและตั้งใจจริงในการสอบแต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นว่าบุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริการสาธารณะอย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการสังคมเปิดใช้ระบบพม.แคร์ช่องทางใหม่ยื่นขอเงินสงเคราะห์ได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
6: เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลการให้บริการภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.จึงพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อให้ประชาชนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ตรวจสอบสิทธิ์และติดตามสถานะได้ผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมผู้ประสบปัญหาทางสังคมเด็กในครอบครัวยากจนครอบครัวเปราะบางคนพิการผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากจากเดิมอาจต้องเสียเวลาเดินทางเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนและรอผลพิจารณาเป็นเวลานานโดยระบบพม.แคร์จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปทางรัฐและฐานข้อมูลของกระทรวงพม.ช่วยให้การพิจารณารวดเร็วแม่นยำและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าเป้าหมายคือให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงพร้อมยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: ทางกระทรวงเองเนี่ยมีทั้งหมด6หน่วยงานที่สามารถจัดสรรเงินสงเคราะห์ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุเรื่องคนพิการสามารถขอเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพม.แคร์ได้ซึ่งก็จะได้เห็นสถานะว่าเอ๊ะขอไปแล้วได้รับการอนุมัติหรือยังแล้วจะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่นี่ก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถที่ให้พี่น้องกลุ่มผู้เบาบางเราสามารถขอได้ผ่านระบบแล้วก็สามารถติดตามสถานะคำขอได้ผ่านระบบนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เรามีระบบฐานข้อมูลในอนาคตว่าผู้เบาบางเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีใครที่เดือดร้อนบ้างแล้วก็บูรณาการเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เรียลไทม์มากขึ้น
6: ประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพม.แคร์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนอกจากนี้ระบบยังช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอโดยผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมจะทราบผลภายใน10วันทำการจากเดิมที่อาจต้องรอนานเป็นเดือนส่วนผู้ยื่นรายใหม่ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน15วันทำการหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแม้การให้บริการจะก้าวสู่ระบบดิจิทัลแต่กระทรวงพม.ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีสมาร์ทโฟนหรือใช้งานไม่เป็นยังสามารถติดต่อหน่วยงานพม.ในพื้นที่ได้เช่นเดิมโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกการเปิดใช้ระบบพม.แคร์ถือเป็นอีกก้าวของการยกระดับสวัสดิการสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลดขั้นตอนลดระยะเวลาการพิจารณาและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
8: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากหลายพื้นที่ในยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างรุนแรงของกองทัพรัสเซียด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งเป้าหมายของการโจมตีดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนชาวยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยูเครนก็ตอบโต้รัสเซียด้วยการส่งโดรนจำนวนมากโจมตีหลายเมืองใหญ่ทั่วรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแต่พลเรือนรัสเซียกลับเผชิญความสูญเสียที่น้อยกว่าประชาชนในยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมองว่าการที่กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีในดินแดนของยูเครนอย่างรุนแรงแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือการทำให้ประชาชนชาวยูเครนเผชิญกับความสูญเสียมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังคงเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรตะวันตก ร่วมกันจัดหาขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญในการรับมือกับขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียที่สกัดกั้นได้ยากขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตให้คำมั่นว่าชาติสมาชิกนาโตและพันธมิตรจะต้องร่วมกันให้การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านทหารแก่ยูเครนต่อไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียทำให้รัสเซียเผชิญกับภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศและสั่งการให้กองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนต่อไปส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งพยายามทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนระบุว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในยูเครนพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีใกล้เป็นจริงมากกว่าที่หลายคนคิดทั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่ามีแนวโน้มที่ยูเครนจะเผชิญกับการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมตราบใดที่กองกำลังยูเครนยังคงมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลให้รัสเซียประสบกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงและแสดงให้เห็นถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวอาจเป็นผลดีต่อยูเครนในการกดดันให้รัสเซียยอมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

0: อนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังนะจากทางสวท.ละปูนอยู่ในขณะนี้นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอบจ.ลำพูนพบประชาชนวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์และผอ.พิเดชจันทร์สิริสวัสดีครับผอ.ครับ
1: ครับสวัสดีครับดีเจโอมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังแฟนคลับนะครับของรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนนะครับทักทายกันนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่9กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ก็คงจะนำเอาข่าวสารกิจกรรมนะครับการดำเนินงานของอบจ.ละปูนภายใต้การบริหารงานของท่านนายกเฮงนะครับวีระเดชผู้พิสิทธิ์มาเล่าสู่การฟังเนาะทักทายไปถึงพี่น้องตังลีด้วยนะครับที่เชื่อมสัญญาณไปนะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้นะครับวันนี้ดีเจออยนะครับ
0: ดีเจออย
1: ติดภารกิจเนาะตึงออยตึงอา
0: ตึงอันเนาะน้องอันดีเจอันดีเจออยวันนี้เจอกับดีเจโอม
1: ครับอันนี้เป็นตัวอ้ออ่างหมด
0: ครับผม
1: ครับกิจกรรมวันนี้นะครับในช่วงเช้านี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศก็2วันเน
0: า
1: ะ
0: 2
1: ว
0: ัน
1: ที่ผ่านมาตะวันดีพ่ออย่างยิ่งเมื่อวาน
0: แม่นครับบ่ค่อยหันแดดเลย
1: บ่หันแดดเลย
0: ครับ
1: นะครับฟ้าฝนก่อนในช่วงนี้ก็คงจะยังคงตกในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาอยู่นะครับหลังจากยกนี้ไปก็คงจะเข้าสู่ฝนอาจจะทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งนะครับฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีสระเก็บน้ำมีอ่างเก็บน้ำอย่างเกาะกักเก็บน้ำไว้เนาะกักเก็บไว้ในช่วงหน้าแรงนะครับสำหรับสภาพในส่วนของระดับน้ำนะครับสามสายลักของละปูนเฮานะครับน้ำกวงน้ำทาน้ำลีนะครับก็อยู่ในขั้นปกตินะครับอยู่ในขั้นปกติสำหรับในส่วนของการพยากรณ์นะครับฝน7วันไปตั้งหน้าจากศูนย์บริหารจัดการน้ำของอบจ.นะครับก็ฝนก็คงจะเบาบางลงนะ
0: ครับ
1: เบาบางลงมาถึงกับหนักนะครับแต่ก็ยังตกต่อเนื่องน่าจะไปจนถึงวันที่14นะครับ14นะครับฉะนั้นพี่น้องที่จะออกไปทำธุระนะครับตั้งนอกที่บ่มีห่มบ่มีหยังเนาะก็เตรียมเสื้อกันฝนนะครับเตรียมร่มไปตัว
0: แม่นครับต้องวางแผนการเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตตัวรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยเนอะเขาให้เขาส่วนก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศ
1: ครับวันนี้จะวานเข้าฝนตกอย่างบ่ได้
0: คร
1: ับแล้วก็มันฝนนะครับมันจะมากับไข้เลือดออกเนาะไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ก็ฝากนะครับฝากดูแลแล้วเฝ้าระวังกันพ้องนะครับกระลงกะลาบ่เปล่านะครับภาชนะที่น้ำขัง
0: ครับ
1: ถ้าเจอก็ต้องรีบคว่ำเลยเน
0: า
1: ะ
0: รีบคว่ำเลยนะครับแล้วก็บ่ดีลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเก่าตัว
1: ครับ
0: สู้กับสภาพอากาศเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนจะรับแดดจะนี่รับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ
1: ครับยิ่งออกกำลังกายเนาะกำลังเป็นเทรนที่กำลังมาแรงครับ
0: แน่น
1: เอโรบิกครับ
0: โอ้แม่นๆวังนี่เขาไปเต้นกัน
1: ครับ
0: กูแรงนะครับ
1: กูแรงครับกูแรงแต่ว่าก็เห็นทางท่านนายกเรากาชาดจังหวัดละปูนเนาะท่านรองผู้ว่าก็นำเอาพี่น้องข้าราชการที่อยู่ในสารกลางเต้นกันในช่วงหลัง4โมงครึ่งเนี้ยแล้วก็เวทีนะครับในพื้นที่ของจังหวัดละปูนเฮานะครับหลักๆก็ตัวนี้ก็จะมีที่สารกลางนะครับที่สารกลางหลังเก่าที่สนามกีฬานะครับนอกจากนั้นพื้นที่ของเทศบาลอบต.ก็เริ่มกันเนาะเพื่อนห้องว่าสุขภาพดีบ่มีขาย
0: แม่นนะครับทำได้ก็ทำทุกวันเน
1: า
0: ะ
1: ต้องทำทุกวันครับต้องอย่างน้อยต้องสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเน
0: า
1: ะ
0: บ่ใจว่าฝนตกแล้วอยากออกกำลังเนี่ยพอวันที่ออกแดดแต่ไปเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าไปสามกีฬานะครับต้องบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าสามกีฬาตอนเนี้ยผู้เต้นแอโรบิกเนี่ยจะใช้บริเวณด้านนอกด้านนอกโดมด้านหน้าเนาะถ้าฝนตกก็สามารถขยับเข้าไปเต้นข้างในได
0: ้ครับผมอ
1: ันนี้ก็เรียนเชิญกันนะครับก่อนในช่วงนี้นะครับในถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ต้องฝากพี่น้องว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเป็นระดับเบื้องต้นนี้นะครับก็บ่ดีลืมนะครับในส่วนของรวสต.ทั้ง71แห่งในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาซึ่งสังกัดอบจ.นั้นครอบคลุมพื้นที่หมดนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะครับในเรื่องของสุขภาพครับสำหรับข่าวสารของอบจ.นะครับใน ห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับข่าวแรกก็คงจะเป็นในเรื่องของอบจ.ลำพูนนะครับโดยท่านนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนนะครับก็ได้ประชุมคณะกรรมการพื้นท้องว่ากรรมการพัฒนากรรมการประสานแผนนะครับสัดส่วนประชาคมระดับอำเภอระดับจังหวัดร้อยกว่าคนนะครับร้อยกว่าคนในการที่จะประชุมเพื่อนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับก็เพื่อที่จะเพิ่มเติมแผนพูดว่าแผนถือว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกในการนำไปพัฒนาจังหวัดลำพูนเฮานะครับเป็นกระดุมเม็ดแรกถ้ากระดุมเม็ดแรกเฮาเริ่มต้นที่ผิดกระบวนการ
0: ผิดหมดไปเลยเพี้ยนไปเลย
1: ผิดเพี้ยนไปเลยครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่ตั้งอบจได้ประชุมไปวันนั้นนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนนะครับก็เป็นกระบวนการที่เราเพิ่มแผนโดยนำเอาแผนความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที
0: ่
1: ผ่านกระบวนการประสานแผนระดับอำเภอนะครับแล้วก็ส่งมาที่อบจในฐานะคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดก็สรุปในภาพรวมนะครับของอำเภอแม่ทานะครับที่เราไปประสานแผนมา13โครงการ งบประมาณ34ล้านบาทเศษนะครับของอำเภอบันทิก็4โครงการนะครับ4ล้านบาทเศษของอำเภอเวียงหนองล่องนะครับ5โครงการนะครับ17ล้านบาทเศษนะครับ
0: ครับ
1: ของอำเภอบ้านโฮงก็12โครงการ39ล้านบาทของอำเภอลีนะครับ16โครงการ44ล้านบาทของอำเภอตุ้งหัวจ้าง10โครงการ18ล้านบาทของอำเภอป่าซาง17โครงการนะครับ40กว่าล้านของอำเภอเมืองนี่ถือว่าเป็นอำเภอใหญ่นะครับ39โครงการ686กว่าล้านฉะนั้นนะครับโครงการหมู่เนี้ยครับอบจ.ก็รวบรวมมาผ่านคณะกรรมการสนับสนุนนะครับไปสู่คณะกรรมการพัฒนาพร้อมสัดส่วนประชาคมเหมือนท่านผู้ชมที่ชม Facebook ไลฟ์อยู่เนาะจะเห็นภาพบรรยากาศของการประชุมและก็มติที่ประชุมนะครับตอนนี้ก็สรุปว่าคณะกรรมการพัฒนาเห็นชอบละ
0: ครับ
1: เมื่อเห็นชอบเซตเสนอท่านนายกท่านนายกเฮงตอนนี้ก็ประกาศใช้แผนฉบับนี้เรียบร้อยละ
0: ครับผม
1: เพื่ออย่างครับเพื่อที่จะนำไปสู่ในการจัดทำร่างงบประมาณปี70ของอบจนะครับฉะนั้นกรอบวงเงินที่เราไปประสานแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานจากตึก8อำเภอ57อบท.นะครับตอนนี้อยู่ในแผนละนะครับอยู่ในแผนละก็เพียงแต่ว่าเราจะนำไปสู่ข้อบัญญัติปี70นะครับในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนี่ยกี่บาทนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับท่านผู้ฟังว่าในปี70เนาะก็ถือว่าเป็นปีที่ทุกท้องถิ่นนะครับทุกท้องถิ่นนะครับก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างที่จะต่ำกว่าปี69
0: ครับผม
1: ปี69นะครับฉะนั้นแล้วนะครับโครงการที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องทั้ง57แห่งนะครับในรอบของปีงบประมาณ70เนี่ยอาจจะได้บ่ครบนะครับได้บ่ครบต้องขออนุญาตนำเรียนเลยนะครับงบพัฒนาตอนนี้เราก็จะเหลืออยู่ประมาณ70ล้านเนาะ70ล้านที่จะไปลงทุกพื้นที่นะครับถ้าเราเอา2ล้านเป็นติดตั้งคูณ57ก็ประมาณ140ฉะนั้นในช่วงปี70ที่เป็นข้อบัญญัตินั้นอาจจะได้กึ่งหนึ่งก่อนเนาะถ้าที่เหลือทำยังไงครับก็ตัวนี้นะครับทางท่านนายกเฮงนะครับก็ได้สั่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งทางผมรับผิดชอบอยู่ในการที่จะหาเงินเหลือจ่ายจากปี69โครงการที่เราทำเสร็จโครงการที่เรามีการประมูลจะซื้อจะจ้างเสร็จแล้วมันมีเงินเหลืออ
0: ัน
1: นี้เป็นห้องเงินเหลือจ่ายเนาะเราก็จะเอามาเติมส่วนหนึ่งอันที่สองครับก็น่าจะมีงบเพิ่มเติมแห่งส่วนหนึ่ง
0: คร
1: ับเราปีเนี้ยท่านผู้ฟังครับอบจ.ลำพูนตั้งงบไว้ที่690ล้านนะครับตอนเนี้ยเหลือ3เดือนเนี้ยคาดว่านะครับคาดว่าเงินรายรับจริงเนี่ยจะเกิน690ล้านแล้วฉะนั้นก็จะต้องมีงบเพิ่มเติมแหมนะครับฉะนั้นพี่น้องท้องถิ่นนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ท่านได้เสนอโครงการผ่านประสานแผนอำเภอมานะครับท่านนายกเฮงซึ่งเป็นผู้บริหารของอบจเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรงบมาลงให้ครอบคลุมทั้ง57ตี
0: ครับผม
1: เนาะเพราะถือว่าเป็นเงินภาษีของพี่น้อง แล้วก็เอาไปคืนให้กับท้องถิ่นนะครับในการพัฒนาร่วมกันนะครับอันนี้ต้องขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ฝากเอิญนะครับไปทางผู้บริหารท้องถิ่นด้วยนะครับว่าสิ่งที่เอาไปประสานแผนมาเนี้ยโครงการมูลเนี้ยก็จะนำไปสู่ปี70ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมีเงินเหลือจ่ายอาจจะมีงบเพิ่มเติมถ้ายังบ่ครบ
0: ครับ
1: ไม้สุดท้ายนะครับก็คงจะพิจารณาใช้เงินสะสมของอบจ.เพื่อที่จะนำไปตอบสนองแล้วก็แก้ไขปัญหาความต้องการของพี่น้องในพื้นที
0: ่ครับ
1: ครับต้องถามว่าเอ๊ะบางคนถามว่านี่อย่างท้องถิ่นทุกที่ต้องมาของบอบจ.ทั้งที่ตัวเองของงบตรงได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับงบตรงที่เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจน่ะเท่าที่ดูนะครับเรทการได้รับการจัดสรรก็แต่ละที่ก็ประมาณ5ล้านถึง15ล้านมันยังบ่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องเตือเนาะฉะนั้นบทบาทของอบจ.นะครับในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แล้วก็ดูแลพื้นที่ทั้งจังหวัดเนี่ยเราก็จะเอาตรงเนี้ยไปเติมเต็มให้นะครับผ่านบริบทของท่านนายกผ่านการประสานโครงการประสานงานผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งครอบคลุมทั้ง8อำเภอในพื้นที่นะคร
0: ับ
1: นี่ก็เป็นข่าวที่เรานำเรียนกันนะครับครับข่าวสารต่อไปนะครับที่อบจ.เราได้ขับเคลื่อนนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือโครงการเรื่องของยาเสพติดนะครับก็คือค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำพูนครั้งที่22อันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างชมรมกล้าดีศรีลำพูนนะครับซึ่งมีท่านพระครูกิติปริยัตินิเวศนะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนเลขาท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเนี่ยเป็นห้องแบบเป็นประธานชมรมนี้อยู่นะครับโครงการนี้ก็อบจ.เฮาสนับสนุนทุกปีนะครับในช่วงของเดือนมิถุนาเนี่ยเฮาจะเป็นค่ายคุณธรรมนะครับค่ายที่2นี่ก็คือค่ายอาสาพัฒนาลำพูนอันนี้เราไปทำโครงการกันที่พื้นที่ของอำเภอลีนะครับอำเภอลี
0: ตำบลเมตตื่น
1: ตำบลเมตตื่นนะครับตำบลเมตตื่นอันนี้ก็นำเอาน้องๆเยาวชนที่เข้าข่ายในรอบแรกเนี่ยไปทำค่ายอาสาคร
0: ับ
1: ไปทำค่ายอาสา
0: เห็นน้องๆจัดหลายคนนะครับ
1: เครือข่ายนะครับของชมรมกล้าดีศรีลำพูนเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดลำพูน
0: ครับ
1: เฮานำโรงเรียนละสิบอะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีรุ่นปีค่ายกล้าอาสามาแหมนะครับที่เราไปทำกิจกรรมกันนะครับในรอบนี้ก็คือเป็นการสร้างฝ่ายชะลอน้ำหรือว่าฝ่ายแมวนะครับโดยการวางกระสอบทรายผ่องจุดลักผ่องนี่นะครับก็ทำไปได้50ตัวอันนี้เป็นความสามัคคีพลังของละอ่อนนะครับแล้วก็พี่น้องในพื้นที่นะครับเป็นแรงกายแรงใจร่วมแล้วก็วัสดุอุปกรณ์พวกนี้ได้รับบริจาคห้องนะครับเป็นปูนเป็นกระสอบอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับอบจ.เฮาก็จะทราบสูตรหลักๆก็คือในเรื่องของอาหารการกินนะครับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ต่อเนื่องนะครับทำมาครั้งนี้เป็นครั้งที่22
0: ก็มีน้องๆนะครับเครือข่ายทั้งหมดประมาณ170คน
1: ครับ
0: นะมารวมกิจกรรมครั้งนี้นะครับ
1: ก็ค่ายนะครับต้องบอกนำเรียนนะครับท่านผู้ปกครองครูบาอาจารย์ผมถือว่าเป็นค่ายที่มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เป็นการทรงต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับค่ายกล้าคุณธรรมกับค่ายกล้าอาสาเนี่ยเราทำมาถึง22ครั้งแล้ว
0: ก็เป็น22รุ่นแล้วคร
1: ับ22รุ่นแล้วรุ่นหนึ่งก็อย่างที่ดีเจโอมว่านะครับประมาณ200เนาะหรือคร่าวๆประมาณ200ก็ลองเอา22คูณไปหลายพันละ
0: ครับ
1: นิสิตพวกนี้นะครับนักศึกษาพวกเนี้ยเพื่อจบไปอยู่มหาลัยเขาก็ยังใช้ชมรมกล้าดีศรีลำพูนอยู่นะ
0: อันนี้
1: ต้องขอชื่นชมนะครับในความตั้งใจ
0: ของน้องๆ น
1: ะครับของน้องๆแล้วก็ความตั้งใจของประธานก็คือท่านพระครูกิติปริยัตินิเวศนะครับเจ้าวาดวัดแม่สามประขามรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนนะครับเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้มาดูบรรยากาศในรูป
0: โอ้
1: ละอ่อน170นี่เฉพาะคนเข้าร่วมโครงการนะก็จะมีรุ่นปี รุ่นปีรุ่นที่21รุ่นที่20รุ่นที่19เงี้ยมาร่วมกิจกรรม
0: อ
1: ๋อจาก170อาจจะเป็น 3-400 นะครับ
0: อืมครับ
1: ครับ
0: ถ้าใครบ่หันใน Facebook ก
1: ับ
0: จินตนาการแล้วกล้องเลนไวเก็บบ่หมด
1: นะเก็บบ่หมดครับคือหลังจากที่อบรมเรื่องยาเสพติดเสร็จนะครับครั้งหนึ่งประมาณมิถุนาที่วัดแม่สารปากขามแล้วก็ไปทำค่ายกล้าอาสาในแฮมรอบหนึ่งสามารถทำฝ่ายได้ถึง50ตัว
0: คร
1: ับในลำห้วยต่างๆในพื้นที่ของบ้านวงศาพัฒนาเนาะบ้านไหลบ้านแม่แนดบ้านสันวิไลบ้านหนองบัวคำบ้านสันวิไลพัฒนาตำบลแม่ตื่นอำเภอเลยนะครับวันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับว่างบประมาณที่ท่านนายกเฮงอนุมัติลงไปนะครับก็ใจคุ้มค่าและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้แท้จริงเลยนะ
0: แมนครับเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศเนาะดึงละอ่อนน้อยสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านยาเสพติดนะหนีห่างจากยาเสพติดมาเนี่ยกิจกรรมดีๆจะนี่ดีกว่า
1: โอ้อันนี้ผมว่าสุดๆจอดถามว่าละอ่อนมั้ยเนี่ยอยู่บ้านจะทำก
0: ่อนนะครับ
1: มาเนี่ยเนาะมาเนี่ยครับมาร่วมโครงการนี้นะปีหู1น้องหู2แล้วทำมันก็ได้เกิดประโยชน์กับพื้นที่นะครับบางปีก็ไปแปลงถนนคนกีดในพื้นที่ที่ห่างไกลอย่างเง
0: ี้
1: ยรถมิกเข้าบ่ถึงนะต้องใช้กำลังคนต้องใช้มิกมือผสมมือครับก็ทำมา2รุ่นนะครับอันนี้ก็อบจ.ละปูนเฮาก็คงจะบ่ใช่คงจะครับทำต่อเนื่องนะครับทำต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนของพี่น้องปัจจัยแรกก็คือเรื่องห่างไกลยาเสพติดอันที่2พัฒนาชุมชนด้วยแรงกายแรงใจของน้องๆเยาวชนนะครับ
0: ครับ
1: ครับข่าวต่อไปครับกิจกรรมนะครับที่น่าชื่นชมแห่งอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างที่จอดรถให้กับประชาชนเนาะโรงพยาบาลละปูน
0: โรงพยาบาลครับ
1: ครับโรงพยาบาลละปูนอันนี้ต้องบอกว่าเฮาอยู่เอี้ยวหมูนะว่าโรงพยาบาลมีคนไปอยู่หันหนักอ
0: ่
1: ะ
0: แม่นถ้าใครเคยไปจะหูดี
1: เนาะจะหูดีนะครับหนึ่งเฮาอยู่งี้แบบมีความสุขนะครับแต่พี่น้องส่วนหนึ่งอ่ะที่ต้องเข้ารักษาเนาะพยาบาลที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็คือโรงพยาบาลละปูนนะครับอาคารสถานที่ที่เปิ้นก่อสร้างมารองรับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนาะทำให้ที่จอดรถน้อยลงใช่ไหมครับ
0: แม่น
1: ฉะนั้นนะครับในส่วนของทางหลวงชนบทละปูนซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับถ่ายโอนถนนเส้นนี้จากกรมโยธาธิการและผังเมืองมามันมีพื้นที่บริเวณสี่แยกครับบริเวณสี่แยกนั้นมันจะมีลานพื้นที่ที่เป็นคล้ายๆเกาะกลางอยู
0: ่ครับ
1: เนาะเปิ้นก็เลยเอาลูกลังเอาหินคุกมาถมเพื่อที่จะสร้างเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลละปูนอยู่นะครับลานแห่งนี้นะครับสามารถที่จะรองรับได้200คัน
0: ถือว่าเยอะเลยนะครับ
1: ครับ200คันแล้วก็จอดตามข้างต่างแห่มได้แห่มเยอะอยู่นะครับในความสะดวกถึงแม้ว่าจะมีภาคเอกชนนะครับเปิ้นฮ้องว่าสละพื้นที่ที่เป็นบ้านของตัวเองอาจจะให้เช่าเนาะ20บาทพ่อง40บาทพ่องบ่เพียงพอนะครับฉะนั้นวิธีเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งทางหลวงชนบทละปูนนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือนโยบายของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะครับที่จะเอื้อแล้วก็บริการพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกในเรื่องของที่จอดรถนะครับที่จอดรถนะครับก็ปลอดภัยนะครับเพราะมันมีเบรีเออร์การเร็วเนี่ยขั้นเป็นคล้ายๆเป็นรั้วรอบขอบชิดนะครับดีเจลเนาะก็คือไม่ต้องกลัวรถต้องปุ้นมาปุ้งจนนะครับปลอดภัยหน่อยปลอดภัยอยู่นะครับ
0: มีเบรีเออร์เรียงใครทันใน Facebook ก็จะทันอยู่นะครับ
1: อันนี้ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่ไปใช้บริการนะครับครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับในส่วนของอบจ.ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนอยู่นะครับคราวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนเฮาปวนห้องว่าเปิดอบรมพัฒนาสุขภาพนะครับด้านการแพทย์ฉุกเฉินก็คืออบรมให้ทีมกู้ภัยกู้ชีพครับ
0: อ๋อครับ
1: กู้ชีพที่อยู่ในรถ1669ครับของอบจ.ปี1นะครับเราอาจจะจัดรุ่น1หรือว่า2รุ่นตามความต้องการต้องนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับรถ1669ที่วิ่งช่วยเหลือชีวิตพี่น้องบนท้องถนนทุกวันเนี่ย
0: ครับ
1: บุคลากรที่อยู่ในรถนะครับจะต้องผ่านหลักสูตรนี้
0: ครับ
1: เป็นหลักสูตรเบื้องต้นนะครับต้องอบรม7วันนะมันจะว่าจู่ๆสมัครเป็นพนักงานทั่วไปภารกิจขึ้นรถได้หรือไม่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีเปิดเจ็บหน้าเอาไปตายยุ่งเลย
0: นานาการแล้วครับ
1: ครับ
0: อบรม7วันมาได้ถึงมาได้นะครับ
1: ในวันที่6ถึงวันที่12นะครับช่วงนี้ก็ยังอบรมกันอยู่โดยมีกลุ่มเป้าหมายนะครับทั้งบุคลากรที่อยู่ในสังกัดอปทถึง57แห่งและก็มูลนิธิต่างๆที่เปิ้นมาพูดหองว่านำรถมาบริการพี่น้องประชาชนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเกษมไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ละปูนเฮาฉะนั้นบุคลากรนะครับที่จะปฏิบัติงานได้จะต้องผ่านหลักสูตรนี้นะครับก็คือการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานนะครับ EMR
0: ครับอัน
1: นี้ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานละถ้าบ่ผ่านคอร์สนี้7วันนะครับขึ้นรถแอมบูเลนซ์รถ169บ่ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเพื่อท้องว่าโทษแทนกันเนาะบางทีบุคลากรพวกเนี้ยครับอยู่แล้วก็อาจจะไปสอบบรรจุได้นะครับลาออกก็ต้องเอาบุคลากรพวกเนี้ยมาทดแทนเพราะถามว่าเขาจะอบรมบ่อยก็บางทีกับปีหนึ่งรุ่นบางทีกับปีหนึ่งสองรุ่นนะครับอย่างปีเนี้ยครับมีคนเข้าอบรมอยู่80คนนะครับ80คนเพราะว่ามันต้องใช้บุคลากรค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้จำนวนเยอะอย่างที่มีรถ169เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีชุดมือเนี่ย6คน
0: ครับ
1: พอ3กะกะละ2คน
0: ครับ
1: นะครับกะละ2คน
0: เพราะฉะนั้นประชาชนมั่นใจได้นะสมมุติว่าเอาลึกตึกตักขึ้นมานี่อย่างน้อยมีผู้ผ่านการอบรมก็จะเป็นการเพิ่มทางรอดของชีวิต
1: ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็โดยการสั่งการของศูนย์นะครับ169ของอบจลำปูนเฮานะครับอันนี้เฮาต้องบอกว่าเราจะดูแลทุกท่านนะครับดุจคนในครอบครัวนะครับจุดเป้าหมายสูงสุดเราจะต้องไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยภายในบ่เกิน8นาที
0: ครับก็เป็นการดูแลตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาล
1: ครับ
0: เขาต้องพึ่งบุคลากรเราเนี่ย
1: เราเนี่ยครับ ผมว่าทมถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละนักสุดนะ
0: ครับ
1: เนาะต้องเข้าเวร24ชั่วโมงที่ศูนย์อบจเหมือนกันก็ต้องมีเจ้าที่พยาบาลเจ้าที่ห้องศูนย์เนี่ยทำงาน24ชั่วโมง3กะนะครับ3เวรด้วยกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ขอแจ้งข่าวนะครับสำหรับรถ1669ที่ตังอบจเฮาจะซื้อทดแทนต้องนำเรียนนะครับว่าทุกวันเนี้ยรถ1669ที่วิ่งนะครับ 90% จะเป็นครุภัณฑ์เป็นรถของอบจที่ซื้อมอบให้กับทุกท้องถิ่นยืมไปใช้
0: อ๋อครับ
1: นะครับยืมไปใช้ตอนนี้มีอยู่22กันในปี69เนี่ยซึ่งมีอายุการใช้งานเกินมาตรฐานที่ตั้งชอชอกำหนดก็คือ7ปียืดได้แถม3ปีเท่ากับว่ามีอายุใช้งาน10ปี
0: อันนี้ยืดไปแล้วนะ
1: ยืดไปแล้วครับ22กัน มี22กันก็ตอนนี้นะครับขั้นตอนในการจะซื้อจะจ้างนะครับทางท่านนายกเฮงก็ได้เร่งรัดฮื้อตังเจ้าที่นะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เนี่ยให้เร็วนะครับแต่มันก็มีข้อแม้ข้อจำกัดในเรื่องของการอีบิดดิ้งนะครับในเรื่องของการยื่นเอกสารเนี่ยยื่นบัตรครบพ่องนะครับสเปคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในรถบัตรครบพ่องมีผู้ยื่นประมูลยูซีไลน์ตอนนี้บัตรครบสักไลน์ครับ
0: โอ
1: ้ก็เลยจำเป็นต้องยกเลิกครั้งนี้ไปนะครับแล้วก็จะประกาศใหม่นะครับขึ้นประกาศใหม่เพื่อที่จะทำการจะซื้อจะจ้างเพื่อท้องว่า e-bidding ในรอบ2เนาะทั้งเสา2กันนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนช่วงนี้ก็ประคับประคองรถที่มีอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเกิน10ปีแต่มันก็ยังพอวิ่งได้แต่สมรรถนะมันอาจจะลดน้อยลงอยู่บ่ได
0: ้
1: เนาะจะลดน้อยลงนะครับแล้วก็สำหรับปี70นะครับอีกจำนวน7คันเดี๋ยวเราก็จะตั้งงบประมาณให้ทดแทนของปี70เนี่ยแฮม7ตี
0: ครับ
1: ตีเกือบ10ปีแฮม
0: 7ตีนะ
1: ครับก็ต้องตีแล้วประมาณ 1.6 ล้านอ่ะครับดีเจอม
0: โอ้ครับอันหมายความว่าใช้งบได้ละ7กันเนาะแล้วก็อีบิดดิ้งรอบ2นี
1: ่22กันนะครับ22กันจะอีบิดดิ้งรอบ2แล้วก็7กันนี่ก็จะเป็นปี70นะครับก็นำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้อง ท้องถิ่นนะครับที่รับฟังนะครับกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนอยู
0: ่
1: ท่านนายกเฮงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเร่งรัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ยื่นซองเซตนะครับสร้างให้กรรมการพิจารณาผลให้แล้วเสร็จภายใน7วันเลยนะแต่ด้วยปัจจัยนะครับที่มาสามารถควบคุมได้นะครับในเรื่องของการเอกสารในเรื่องของนี้ครับจำเป็นต้องยกเลิกในรอบที่1ไปนะครับครับกิจกรรมต่อไปนะครับที่อบจ.นะครับเราได้ทำก็คือในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพน้ำ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ทางทีมงานของชุดเรียกว่าชุดเป่าบ่อนะครับชุดเป่าบ่อน้ำบาดาลนะครับของอบจ.เราลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของตำบลแม่แรงนะครับที่บ้านป่าเบาะหมู่ที่8นะครับอันนี้ก็เป่าบ่อท่านผู้ชมลองดูนะครับใน Facebook ไลฟ์นะครับน้ำเนี่ยมันเหมือนโอเวนตินเลยครับสีมันอะก่อนที่เขาจะเป่าอะแสดงว่าบ่อเนี่ยบ่ได้รับการพัฒนามาอย่างน้อยกว่า5ปีละนะ
0: ครับ
1: บางทีมันมีเศษดินมันมีน้ำสกปรกจำเป็นต้องเป่าให้มันได้สีใส
0: ครับ
1: ครับสีใสอย่างนี้อันนี้ถ้าซักเสื้อขาวนะครับเกาะขาวอยู
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าบ่ได้เป่าเนี่ยครับเป็นสีเหลืองเนี่ยครับอันนี้ก็ทีมงานเฮาก็ลงพื้นที่นะครับก็นำเรียนนะครับว่าการที่จะทำให้น้ำประปาสะอาดนะครับแล้วก็ดื่มได้เนี่ยคุณภาพน้ำสำคัญที่สุด
0: นะครับ
1: สำคัญที่สุดเนี่ยสีที่ก่อนเป่า
0: อันนี้บ่ได้เคลียร์บ่ได้เคลียร์ตะกอนอย่างโมนี่เนาะ
1: ใช่ครับบ่ได้เคลียร์ตะกอนแล้วก็จำเป็นต้องพัฒนานะครับอันนี้เป่าล้างบ่อเซตมาเป่าท่อใจนะไอ้ท่อส่งก็เป่าได้นะครับ
0: ครับ
1: เอาตัวเนี้ยอัดเอาแรงดันอัดเข้าไป
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็ทำไป2วันนะครับในช่วงของวันที่6วันที่7นะครับกรกฎาคมที่บ้านป่าเบาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝากพี่น้องนะครับที่บ่ได้พัฒนาบ่อมาเมินเนาะ
0: ครับ
1: ก็ร้องขอมาได้นะครับอาจจะผ่านทางท่านนายกท้องถิ่นนะครับหรือว่าผ่านทางพี่น้องสจที่อยู่ในแต่ละเขตก็ได้นะครับเขายินดีที่จะทำ
0: พอเปิดเคลียร์ปุ๊บถ้าเห็นในภาพนี้ใสแจ๋วแล้วครับนี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับอย่างเงี้ยแฮมสัก3ปีเขาก็ต้องมาทำแฮม
0: คร
1: ับเขาต้องมาทำแฮมถ้าตัวนี้ถ้าเท่าให้เอกชนทำนะครับก็ประมาณบ่อละ 5-6,000
0: อันนี้
1: ก็ถือว่าเป็นเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนมาซื้อเครื่องจักร
0: ครับ
1: แล้วก็เขาไปทำมือฟรี
0: แล้วก็มาดูแลประชาชน
1: มาดูแลประชาชนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้ร้องขอกันได้เฮามี2ชุดปฏิบัติการนะครับ2ชุดปฏิบัติการเนี่ยบ่อ1ก็ทำประมาณสัก2วันเนาะถ้ารวมกันเป็นตำบลนี่นะสัก 5-6 หมู่บ้านไปทีเดียวเลย
0: คร
1: ับ ก็บ่ต้องได้รถบ่ได้วิ่งรถไปรถมาครับ
0: อัน
1: นี้ต้องฝากไว้ตัวนะครับครับข่าวต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการบริการประชาชนนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยสาขาในเมืองละปูนะครับตรงข้ามกับสารกลางลังเกาอันนี้เปิ้นปั๊บโฉมใหม่เนอะ
0: ป
1: ลดต่อตึงตู้ ATM ตังหน้าตึงตังในนะครับเตรียมบริการพี่น้องประชาชน
0: ตอนนี้สะดวกแล้วเนาะ
1: ครับสะดวกแล้วหนึ่งสะดวกงดงามบริการรวดเร็วเนาะ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นธนาคารที่ของรัฐที่แก้ชิดพี่น้องประชาชนนักสุดเน
0: า
1: ะ
0: อยู่มาเมินนะครับนี่
1: เปิ้นห้องอย่างวะคนละครึ่งเนาะถ้ายืนยันตัวตนมาได้ก็ต้องไปนี่หมดแล้วเนาะ
0: 60-40
1: ครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทางธนาคารกรุงไทยที่ปรับเครื่องไม้เครื่องมือปรับโฉมนะครับในการที่จะบริการพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮานะครับ
0: คร
1: ับสำหรับข่าวต่อไปนะครับในเรื่องของเครื่องจักรพ่องนะครับทางอบจ.ก็ได้นำรถแมคโครนะครับพร้อมรถบรรทุกอันนี้ไปช่วยหรือถอนเศษซากที่ถูกไฟไหม้นะครับในพื้นที่ของบ้านศรีบุญชูวังไห้นะครับก็จากเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่2กรกฎาซึ่งโกดังหลังนี้นะครับก็ติดกับวัดศรีบุญชูวังไห้นะครับในเขตของตำบลเวียงยองก็หลังจากที่ตังเจ้าหน้าที่นะครับป้องกันได้ระงับเพลิงเสร็จนะครับมันก็จะเหลือเศษซากแล้วเนาะนะครับซากปลักหักพังห้องอันนี้ดีนะครับมันบ่ได้ไหม้บ้านมันจะไหม้ในส่วนของโกดัง
0: ครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บคร
1: ับ บ่มีครับบ่มีครับแล้วก็บ่าลุกลามไปในเขตวัด วังไห้ครับ
0: สกัดได้ก่อน
1: สกัดได้ก่อนนะครับอันนี้ก็ต่างพื้นที่ก็ต้องร้องขอนะครับว่าเปื้อนห้องไว้ฮีดตังเหนือเฮาเนาะถ้าบ้านที่ถูกเพิงไม่ถูกเนี้ยเปิ้นจะบะเก็บเศษบะเก็บอย่างไว้ในพื้นที
0: ่
1: ก็จะต้องขนออกทั้งหมดเลยครับ
0: ครับ
1: ก็นะครับมันเป็นโครงสร้างเล็กโครงสร้างเนี่ยเนาะจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหนักนะครับเฮาก็ได้ส่งรถแมคโครส่งรถดำไปลงช่วยพื้นที่นะครับในการจะเอาเศษพวกเนี้ย
0: ไปทิ้งไปเนาะ
1: ไปทิ้งนะครับเพื่อที่ต่างเจ้าของบ้านเปิ้นจะได้สร้างบ้านหลังใหม
0: ่ครับพอทิ้งแล้วแมคโครกับปั๊บสภาพพื้นแฮม
1: ปั๊บสภาพพื้นแฮมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันในพื้นที่ครับครับกิจกรรมต่อไปนะครับในเรื่องของยาเสพติดเนาะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันบ่มดบ่เสี่ยงในพื้นที่สักเท่าเนาะ
0: บ่มดครับบ่มดแน
1: ่มันนั้นแสดงว่ายังมีคนใช้บริการอยู่เนาะถ้าบ่มีคนใช้มันก็จะต้องบ่ผลิตเพราะบ่ห้วยไปขายใคร
0: แม่นครับ
1: ครับอันนี้มันยังมีแหล่งผลิตอยู่แล้วก็ปราบบ่มดบ่เสี่ยง
0: แม่น
1: โดยเฉพาะยังยิ่งจังหวัดลำพูนเฮานะครับถึงแม้ผู้เสพผู้จำหน่ายมันบ่มีหรือว่ามีค่อนข้างน้อยแต่มันเป็นพื้นที่ทางผ่าน
0: อ๋อใจครับ
1: เนาะมันเป็นพื้นที่ทางผ่านนะครับยับได้ที่ด่านตรวจวังสวนกล้วยที่เมทาพ่องนะครับขับรถมาตำปลาซางปะตำนวดละรถห้อง
0: ครับ
1: เป็นลักล้านเป็นลักล้านล้านเม็ดนะครับเป็นลักล้านเม็ดซึ่งแหล่งผลิตมันได้อยู่ในพื้นที่เฮา
0: ครับ
1: แล้วก็แหล่งจำหน่ายปลายทางมันได้อยู่พื้นที่เฮาแต่เป็นทางผ่านอาจจะเป็นทางที่ใจสัญจรลบหลีกได้เป็นอย่างดีอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: โดยบ่ใจทางหลวงหมายเลข11อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แซกซอกไปออกขั้นออกนี่ฉะนั้นนะครับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับจึงเปิ้นฮ้องว่าเดินยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดเนาะพิชิตยาเสพติดอันนี้ก็ทางท่านนายกเฮงนะครับวีระเดชผู้พิสิทธิ์ก็มอบให้กับท่านรองไพรัชยศงานะครับไปร่วมเปิดปฏิบัติการนะครับแผนยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดจังหวัดลำพูนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
0: คร
1: ับโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดลำพูนเป็นประธานปล่อยแถว
0: ครับแล้วเปิดกระจกตรวจเข้มข้นเนาะระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึง30กันยายน69
1: อันนี้เนาะมันจะมีด่านนะครับด่านของทั้งหมู่บ้านทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้บริหารท้องถิ่นก็จะต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัดกันนะครับ
0: คร
1: ับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นด่านที่จะสกัดผู้ขายเนาะในการลำเลียงแล้วก็ตั้งด่านในการที่จะคัดกรองผู้เสพนะครับอันนี้อบจ.เฮาก็สนับสนุนชุดตรวจให้กับตั้งศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดจังหวัดลำพูนไป 13,000 ชุดนะครับในการที่จะนำไปคัดกรองเนาะนอกจากจะคัดกรองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าที่ของรัฐแล้วนะครับก็จะต้องคัดกรองพี่น้องประชาชนด้วย
0: คร
1: ับอันนี้ก็เริ่มปฏิบัติการกันไปเมื่อเริ่มปล่อยแถวกันเมื่อวันที่6นะครับก็นับไปคือได้90วันนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ครบ90วันนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับถ้ามีจับได้รอดใหญ่ๆอ่ะก็คงจะมีการแถลงข่าว
0: ครับ
1: แถลงข่าวกันนะครับวันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกภาคส่วน
0: เนาะจะได้หมดไปเร็วๆนะยาเสพติดนี่นะ
1: ครับในส่วนของต่อไปนะครับที่เป็นในลำดับในเรื่องของเครื่องจักรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขุดลอกละ
0: ครับ
1: เนาะจากประสบการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เชียงใหม่น้ำหลากมาถึงจังหวัดลำพูนเฮานะครับฉะนั้น2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เฮาจะลืมไปได้ก็คือในเรื่องของการขุดลอกนะครับลำเหมืองลำห้วยกำจัดวัชพืชนะครับในลำน้ำนะครับอันนี้เฮาก็ไปปฏิบัติการกันในพื้นที่ของบ้านแม่สารบ้านตองบ้านสีเมืองยูนะครับบ้านสีบุญชูวังไห้เหมือนนะครับในเขตของตำบลเวียงยอง
0: ครับบ้านใหม่วังไห้
1: ครับโดยการประสานงานของท่านสจในพื้นที่นะครับท่านสจนรินทร์คำสารนะครับท่านสจวิชิตวัฒนพันธ์นะครับโดยการอนุมัติของท่านนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับอันนี้เขาไม่ได้ทำเฉพาะในของเวียงยองนะครับเขาเริ่มทำตั้งแต่อุโมงค์ละเขตติดต่อเจียงใหม่สระปีนะครับเหมืองเก้าศอกล่องฟันลังนะครับลำน้ำปิงหางขุดมาต่อเหมืองแง่ป ี่น้องเมืองง่าทางท้องถิ่นเปิ้นพอมีงบประมาณเปิ้นก็จ้างรถแมคโครขุดพ่อง
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็ต่อมาในเขตเวียงยองฮับช่วงกันนะ
0: ครับ
1: ทางเวียงยองก็จ้างรถแมคโครขุดบางช่วงเหมือนกันนะครับแต่ละเมืองพวกนี้มันเยอะเนาะบางทีมันขาดการดูแลมาหลายปีนะครับก็ขอเครื่องจักรของอบจ.อันนี้ท่านนายกเฮงก็อนุมัตินะครับเพื่อดำเนินการนะครับในการที่จะส่วนใหญ่จะเป็นกำจัดวัชพืชส
0: ิ่
1: งกีดขวางทางน้ำนะครับสิ่งกีดขวางทางน้ำอันนี้ก็ดำเนินการในพื้นที่ของตำบลเวียงยองนะครับตำบลเวียงยองอันนี้ก็ฝากไว้นะครับในช่วงที่ฝนมันอาจจะทิ้งช่วงไปนะครับเครื่องจักรของอบจ.ก็พร้อมที่จะลงช่วยเหลือพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็รอเครื่องจักรอยู
0: ่
1: เพราะหนึ่งเขาจำกัดในเรื่องของจำนวนเครื่องจักรนะครับแมคโครแขนยาวก็มี2กันเนาะแมคโครแขนสั้นก็ไปทำถนนในพื้นที่พ่องเนี่ยฉะนั้นก็คงจะจัดลำดับคิวตามความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที
0: ่ครับแล้วพื้นที่อื่นที่มีพักตบอย่างเจนี่นักแจ้งได้ที่ไหนนะครับ
1: ก็แจ้งที่อบจ.ได้เลยนะครับก็หรือว่าประสานงานต่างสจ.ในพื้นที่ตอนนี้ต้องขอชื่นชมนะครับว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับบางแห่งเปิ้นมีงบประมาณเพียงพออย่างเงี้ยเปิ้นก็จ้างรถแมคโครเป็นวันเนาะจ้างเหมากำจัดไปเป็นวันเป็นวันไปนะครับนอกจากว่าลำเหมืองเส้นนั้นอ่ะมันกว้างมันใจไม่โคแขนสั้นบ่ได้เงี้ยก็มาขอบูมยาวที่อบจ. อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เขาก็สนับสนุนนะครับในพื้นที่ของแม่ทาก็เช่นกันนะครับตอนนี้พี่น้องตังแม่ทาโดยเฉพาะยิ่งตำบลท่าปันดุกนะครับที่อบจ.เขาเคยไปสร้างฝ่ายแกนดินซีเมนต์ไว้เนาะตอนนี้หลังจากที่น้ำท่วมปี2ปีที่ผ่านมานะครับทางด้านหน้าฝ่ายนะครับมันอาจจะได้รับผลกระทบเนาะหลังจากที่มวลน้ำแม่ทาเนี่ยเขาต้องยอมรับว่ามาเร็วเค็มเร็วก็คือมันเชี่ยว
0: ครับ
1: ฉะนั้นมันก็อาจจะมีการชำรุดพ่องแต่ยืนยันนะครับว่าตัวฝ่ายโครงสร้างฝ่ายนั้นแข็งแรงแน่นอนก็ตอนนี้ทางท่านนายกเฮงก็อนุมัติงบประมาณนะครับเพื่อกับสำนักช่างลงไปซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงจะนำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันนี้บ่ต้องฮ้อนใจนะครับว่าสิ่งไหนที่เป็นสมบัติของอบจ.แล้วก็อบจ.ไปสร้างไว้เนี่ยเขาก็พยายามจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใจการได้นะครับหน้าแล้งก็เก็บน้ำได้นะครับหน้าน้ำท่วมก็ฝ่ายมีความแข็งแรงมั่นคงอย่างครับอันนี้ก็ต้องนำเรียนนะครับแถมอันนึงนะครับอันนี้ป้นบอกว่าเฮาตังอบจ.เฮานะครับโดยท่านนายกเฮงก็ได้มอบหมายให้กับท่านรองนายกนะครับท่านสุธีรพันธ์สุขบุตรชัยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับไปเปิ้นฮ้องว่าไปมุทิตาจิตนะครับสักการะในวาระครบรอบ70ปีนะครับของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะครับท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับวันที่7กรกฎาคมพระเดชพระดุลหลวงพ่อก็ในภาคเจ้าก็มีการใส่บาตรนะครับ มีการเจริญพุทธมนต์นะครับสืบโหราจตานะครับแล้วก็ในภาคบ่ายมีการบรรพชานะครับมีการบวชม
0: ี
1: การบวชตุเจ้าหลายตนเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีจิตเมตตานะครับมอบทุนกับนักเรียนเมธีวุฒิกรนะครับแล้วก็ของมจ
0: ร
1: อันนี้ก็พี่น้องศรัทธาแล้วก็ทางส่วนราชการก็เห็นมีท่านรองโยธินนะครับไปเป็นประธานทางอบจ.เฮาท่านนายกเฮงก็มอบกับท่านรองตู่นะครับไปเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับที่อยากจะประกาศนะครับก็คือในเรื่องของเราจะมีการแข่งขันหมากซีกระดานเนอร์พี่น้องที่เป็นนักกีฬานะครับในเรื่องของหมากซีกระดานก็คือหมากลูกสากลหมากลูกไทยหมากฮอตหมากล้อมนะครับแล้วก็หมากลูกอาเซียนโอ้โหอันนี้เป็นหมากแห่กระดานเลยปีแล้วมี4นะครับปีแล้วมีหมากลูกสากลหมากลูกไทยหมากฮอตหมากล้อมปีนี้เพิ่มมาแห่งหนึ่งมากก็คือหมากลูกอาเซียนอันนี้เราก็จัดนะครับในช่วงวันที่5วันที่6กันยานะครับที่หอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
0: สมัครฟรีบ่มีค่าใช้จ่าย
1: บ่มีค่าใช้จ่ายครับอันนี้ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับ
0: ครับ
1: นักกีฬาระดับ4เกมนะครับ
0: โอ้
1: ตัวแทนประเทศไทยนะครับมาลงแข่ง ก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของสมาคมกีฬาเนาะทั้งลำพูนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ใกล้เคียงนะครับถ้าท่านมีนักกีฬาหมากประมาณ5หมากนะครับ5กระดานเนี่ยก็ส่งมานะครับส่งมานะครับส่งมาร่วมแข่งขันอันนี้ฟรีนะครับซึ่งเฮาได้กำหนดรุ่นไว้ก็คือรุ่นทั่วไปก็คือโอเพ่นนะครับ
0: คร
1: ับในรุ่นอายุบ่เกิน16นะครับอายุบ่เกิน10ปีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ติดต่อนะครับสอบถามได้ทางเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเฮาปีนี้เป็นหมาก5กระดานนะครับปีแล้วเป็นหมาก4กระดานนะครับแล้วก็แฮมคราวนึงนะครับที่อยากจะฝากนะครับท่านผู้ฟังก็คือในเรื่องของลำพูนเทควี
0: ค
1: นะครับปีที่แล้วจัดนั้นก็ถือว่าประสบผลสำเร็จที่ทางอบจ.ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง
0: ๆ
1: ที่ทำในโรงงานเนาะโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮาเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเนี่ยเปิดใจโรบอทเปิดใจหุ่นยนต์เปิดใจอย่างมาทำงานนี่ครับเพื่อนก็มาโชว์ในงานนี้แล้วก็สำหรับภาคน้องๆเยาวชนก็มีการแข่งขันหุ่นยนต์การแข่งขันรถบังคับอย่างเงี้ยปีนี้ก็จะจัดนะครับวันที่3ถึงวันที่5กันยาที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับปีแล้วในส่วนของสปิเกอร์หรือว่าผู้ที่ประสบผลสำเร็จด้านธุรกิจคมสันลีครับสงครามทรงด่วนครับเดี๋ยวปีนี้ลองติดตามนะครับว่าท่านนายกเฮงจะนำสปิเกอร์หรือว่าอินฟูที่มีชื่อเสียงและก็ประสบผลสำเร็จนะมือท่านผู้ชมหรือว่าน้องๆเยาวชนลำพูนเฮาจังหวัดใกล้เคียงได้ชมแล้วก็ได้ฟังประสบการณ
0: ์แม่นำความรู้ของเปิ้ล
1: เออครับมาพัฒนางานเอาก่อติดตามนะครับ3ถึง5กันยาที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครับทิ้งท้ายมาอันนึงครับในเรื่องของทุนการศึกษา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาก็คือมอบเพื่อกับปวส.กับปริญญาตรี
0: ครับ
1: เงินช่วยเหลือก็คือตั้งแต่อนุบาลจนถึงปวช.นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นในสังกัดนะครับก็ยื่นได้ที่โรงเรียนในสังกัดของอบจ.ถ้าเป็นนอกสังกัดอบจ.นะครับก็ยื่นได้ที่เขตพื้นที่การศึกษาเขต1เขต2มัธยมลำพูนลำปางนะครับศึกษาธิการสำนักพุทธศาสนาสำนักงานท้องถิ่นสำนักงานอาชีวศึกษาและก็โรงเรียนราชประชานุเคราะห์อันนี้นอกสังกัดอยู่ใกล้ไหนยื่นที่ฮั่นได้เลย
0: ครับ,
1: นะครับยื่นที่ฮั่นได้เลยนะครับอบจ.เฮาตั้งไว้ประมาณเกือบ500ทุน
0: ครับผม
1: วงเงินงบประมาณ3ล้าน

0: 36,000ต่อปีครับอันนี้ก็ท่านตีนะครับถ้าเป็นปวส.ก็15,500นะครับถ้าเป็นปริญญาตรีก็15,500อันนี้ต่อเทอม
1: เยอะเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะครับ
0: อันนี้ต่อเทอมนะครับ
1: เรียนได้เยอะนะครับ
0: ที่เข้าค่ายเข้าเกณฑ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามตั้งเพจของอบจ.ละปูนได
1: ้ได้เลยครับ
0: น่าจะเป็นช่วงท้ายครับดีเจียม
1: ครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหลายครับวันนี้รายการอบจ.พบประชาชนนะด้วยผมดีเจียมมุทิชัยพงศ์ฤทธิศักดิ์แล้วก็ผอ.พิเดชจันทศิรินะลาคุณผู้ฟังไปก่อน
0: ครับหมดเวลา
1: ใหม่ติดหน้านะครับวันพัด8 โมงเช้าถึง 9 โมงวันนี้ทั้งสองท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ไปยังมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569โดยจะได้หารือกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์และการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อต่อยอดความร่วมมือเดิมและผลักดันความร่วมมือใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถาน

0: สถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้
1: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศและย้ำว่าการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายในประเด็นที่กัมพูชานำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเชื่อมั่นว่าความน่าเชื่อถือในเวทีโลกเกิดจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ทั้งนี้ผู้นำกัมพูชาควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองยุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการสร้างความเกลียดชังก่อนกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาด้วยความจริงใจประเทศไทยพร้อมพูดคุยกับผู้ที่มีความจริงใจต่อสันติภาพและพร้อมปกป้องประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถหากประชาชนและอธิปไตยของชาติถูกคุกคามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดท้ายที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพิจารณากระทู้รัฐบาลและคำขอเรียกตัวส.ส.พบพนักงานสอบสวนระหว่างสมัยประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเข้าสู่วาระกระทู้ถามรัฐบาลเช่นการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและความล่าช้าในการจัดการการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องด่วนขออนุญาตสภาเพื่อเรียกตัวนายกฤตอิฐภาคอิฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพบพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญพร้อมพิจารณาเรื่องค้างอีก32เรื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 23.7 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 23.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 31.2 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 7.1 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 15.2 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 497.6 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านทีอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 21.0 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอุณหภูมิสูงสุด 24.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 17.0 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด31.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 20.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 3.8 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 27.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.01 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 30.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 9.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:05 สำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 และสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลาย น้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE OFFICIAL @OIC CONNECT คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

มันดีนะเวลาเรามีหางเครื่องรู้สึกว่าชุดของพวกน้องๆ นี่จะเอาเติมมากเลยไหนๆก็มาแล้วเต้นให้พี่อีกสักเพลงนึงแล้วกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเช้าๆแบบนี้นะครับ9โมงโดยประมาณเนาะอยู่กับรายการบานไม่รู้โรยนะครับทุกวันพฤหัสแบบนี้น้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงคนเดิมเลยนะครับผมมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับผมวันนี้ก็อากาศนะต้องบอกเริ่มจากอากาศละกันเนาะไม่รู้ว่าสักครู่นี้พอพี่เดชนะครับแล้วก็พี่โอมเนาะได้พูดคุยในเรื่องอากาศไปไหมนะเนื่องจากวันนี้มืดครึ้มนะครับช่วงเช้าๆมาก็มีเขาเรียกว่าเหมือนฝนปล่อยๆเนาะอาจจะไม่ได้ลงเม็ดขนาดที่แบบว่าโอ้ทำให้เปียกปอนได้แต่ว่าช่วงเวลาแบบนี้ละครับผมอากาศแบบทำให้ใครหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะป่วยนะครับผมจริงๆด้วยนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเสียงแปลกดีเจก็รู้สึกว่าเสียงแปลกๆเหมือนกันในนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะหลายๆคนน่าจะเหมือนไปโรงพยาบาลกันนะครับบางคนก็จะรู้สึกแบบว่าร่างกายเริ่มไม่ปกตินะครับผมก็อาจจะเกิดจากอากาศแปรปรวนได้เนาะวันนึงนะรู้สึกแบบว่ามีหลายช่วงเขาเรียกว่าหลายช่วงสภาพอากาศมากเลยนะฮะเช้าๆตื่นมาก็จะรู้สึกหนาวๆเนาะก่อนนอนก็จะรู้สึกหนาวๆเย็นๆเหมือนกันนะครับแต่พอตื่นเช้ามาถ้าเมื่อไหร่ที่อากาศแบบเริ่มมีแดดออกนะฮะอากาศเริ่มก็จะเริ่มร้อนขึ้นมาดังนั้นแล้วใครที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองร่างกายไม่ปกติหรืออาจจะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอันนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าคนที่มีโรคประจำตัวเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้นี่แหละตัวภูมิแพ้เนี่ยตัวดีมากเลยนะน้องอั้นก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นภูมิแพ้หากใครที่รู้สึกแบบว่าขั้นเนื้อขั้นตัวฟุตฟิตนะตื่นมาแล้วหายใจไม่ออกเงี้ยนะครับผมหรือว่าอาจจะมีน้ำมูกนะครับอันนี้อาจจะต้องแบบว่าดูแลตัวเองดีๆเนาะถ้าใครมียาที่เป็นประจำของตัวเองก็ลองทานดูนะครับผมช่วงนี้ก็อยากจะให้แบบว่าอย่าฝืนกันเลยนะพอบางคนบอกว่าไม่อยากจะทานยาเลยอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราทานเยอะเกินไปแต่สุดท้ายแล้วมันร่างกายของเรามันอาจจะไม่ไหวก็ได้นั้นแล้วก็ตามอาการเนาะทานยาตามอาการตามที่แพทย์สั่งละกันถ้าใครมีโรคประจำตัวนะครับรวมไปถึงโรคอื่นๆด้วยนะครับที่อาจจะมาเน้นย้ำกันในช่วงนี้เนาะช่วงก่อนเราก็เน้นย้ำกันในส่วนของโรคไข้หูดับนะเนื่องจากว่าเกี่ยวกับหมูเนาะตอนนี้ลงมาในน้ำสัตว์ที่เป็นปลาเกล็ดขาวนะครับผมเหมือนที่พูดคุยไปเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันอีกทีนึงว่ายังไงนะน้องอั้นนะเผื่อใครเมื่อวานยังไม่ได้รับฟังนะครับก็จะได้ระวังตัวกันไว้นะเนื่องจากว่าพยาธิใบไม้ตับนะตอนนี้ระบาดนะครับดังนั้นแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับผมมันรุนแรงขนาดไหนรวมไปถึงผู้สูงอายุเนาะสูงวัยนะครับผมที่ฟังรายการเราอยู่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเนื่องจากว่าร่างกายของเราบางทีอาจจะต่อต้านโรคไม่ได้ดีเท่าตอนสมัยแบบฟิตปังนะง่ายๆเลยเมื่อก่อนที่เราอันแบบว่าวิ่งไงเมื่อก่อนเราวิ่งนะอาจจะแบบว่า1กิโลเราใช้เวลาเท่านี้ตอนนี้เราอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าเดิมเนื่องจากสภาพของร่างกายและอายุมันมากขึ้นความประสิทธิภาพเนาะของร่างกายต่างๆอวัยวะทุกส่วนมันก็จะเสื่อมคลายลงไปนะครับผมมีอย่างเดียวที่ยังฟิตอยู่ก็หูก็บอกว่ามีหูอย่างเดียวที่ยังตึงอยู่ใช่ไหมครับผมใครที่รับฟังอยู่นะแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้โรยนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: กับก็สู่รายการบานไม่รู้โรยนะครับผม2เพลงละกันนะครับผมของวงเส้นเล็กนะครับอาสยามเนาะรักเติมโปรและอยากโทรไปหาช่างแต่ตังยังไม่เติมใครอยากโทรมานะครับ053-525-566นะครับผมมาขอเพลงแล้วมาพูดคุยกันได้นะครับในชั่วโมงเช้าๆแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะเจอกันตอนบ่ายอีกสัก1รอบนะครับผมมาสักครู่นี้ทิ้งท้ายกันไปนะครับในส่วนของโรคภัยที่อาจจะเจอได้ในช่วงนี้นะครับช่วงนี้อาจจะต้องเน้นย้ำแล้วก็มีการพูดคุยกันบ่อยๆหน่อยในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะครับผมเนื่องจากว่ามันระบาดจริงๆนะช่วงนี้ทางเขาเรียกว่าสาธารณสุขเนาะกรมควบคุมโรคสาธารณสุขต่างๆก็ออกมานะครับให้ข้อมูลดังนั้นแล้วนะครับผมทางสวทลำพูนของเราก็ต้องส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังประชาชนทุกคนเลยที่อยู่ในจังหวัดลำพูนหรือว่าใกล้เคียงนะใครฟังอยู่ที่เชียงใหม่ก็สามารถนะครับผมระแวดระวังกันได้นะช่วงนี้ใครที่เป็นสายชอบกินปลานะครับผมของชอบของใครหลายๆคนเนาะต้องอาจจะระมัดระวังเป็นพิเศษนะในช่วงนี้นะครับหรือว่าทุกช่วงเลยก็ได้เนาะในเรื่องของดิบนะของดิบอะไรที่มันดิบๆมันอาจจะมีในเรื่องของพยาธิในเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ดังนั้นแล้วมาฟังกันสักหน่อยนะครับผมโรคนี้นะพยาธิใบไม้ตับนะครับผมตอนนี้กำลังเป็นที่ฮอตฮิตแล้วก็กำลังพูดคุยกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลในส่วนของทีวีวิทยุนะครับผมได้ยินกันบ่อยแน่นอนเลยนะครับตัวกลางแรกนะครับผมที่เรียกว่าเป็นโฮสต์นะครับหรือว่าเป็นแหล่งนะเป็นแหล่งแพร่นะครับในเรื่องของพยาธิเนาะก็คือหอยไซนะครับผมหอยตัวนี้แหละครับผมมันจะไปกินไข่ที่มีตัวเชื้ออยู่นะครับจนเจริญเติบโตนะครับต่อไปจนเป็นตัวอ่อนนะครับเขาเรียกว่าระยะเซอร์คาเรียนะครับผมหรือระยะของตัวอ่อนและตัวอ่อนอันนี้แหละครับผมมันก็จะดุกดิกดุกดิกไปช้อนชัยอยู่บริเวณเกล็ดของปลานะครับผมโดยเฉพาะปลาเหล่านี้นะลองฟังไว้ดูนะครับปลาขาวเป็นปลาน้ำจืดเกล็ดขาวนะครับผมพวกตระกูลปลาตะเพียนขาวปลาสร้อยนะครับผมปลาตะเพียนทองปลากระสูบจุดนะครับผมปลาขาวแน่ปลากระมังนะครับผมหลายๆปลาโนอันก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าบ้านเรามันเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะใครทราบบอกก็ได้นะตะเพียนนี่เรารู้จักอยู่แล้วปลาสร้อยอย่างเงี้ยเรารู้จักปลาสร้อยปลาซิวอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนปลากระสูบจุดนี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีหรือเปล่าหรือปลาขาวนี่เหมือนเคยเห็นเนาะน่าจะขายอยู่ที่ตามตลาดเยอะนะครับดังนั้นแล้วปลาเหล่านี้นะครับผมเป็นโฮสต์ตัวที่2ที่นำพยาธิตัวอ่อนที่เป็นระยะตัวอ่อนแล้วเนี่ยครับผมมาด้วยนะครับผมตัวอ่อนเหล่านี้นะครับผมในระยะติดต่อเนาะพบในเนื้อปลานะครับผมครีบอกเลยครับหรือว่าบริเวณโคนหางนะครับผมมันจะซ่อนอยู่เหล่านั้นเมื่อไหร่ที่มนุษย์ของเราเนี่ยมนุษย์หรือคนเราเนี่ยแหละครับผมจับมันขึ้นมานะครับผมไปหวานแหทอดแหไปใส่ไปดักไปจับอะไรแม้แต่การไปซื้อที่ตลาดเนาะตัวอ่อนเหล่านี้มันพร้อมที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคนหรืออาจจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวก็ได้นะครับผมอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันเลยถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่สุกไม่ปรุงสุกนะครับผมหรือกินแบบสุกๆดิบๆเนาะเมนูต่างๆเลยที่เราอาจจะปลดปรานกันอยู่แล้วนะพี่น้องบ้านเราฟังไว้นะเมนูเหล่านี้ใครกินเป็นประจำช่วงนี้อาจจะต้องงดเว้นนะหรือว่าหลายๆช่วงเนาะถ้าใครรักสุขภาพเนาะอาจจะต้องงดเว้นในเรื่องของดิบของสุกๆดิบๆกันไปสักหน่อยนะเนื่องจากว่าของแบบนี้นะครับผมพอมันไม่โดนความร้อนเนาะพยาธิต่างๆที่อยู่ในเนื้อดิบนะผักสดต่างๆนี่แหละครับผมก็อาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราได้นะครับเมื่อไรที่เรากินเข้าไปแล้วมันถูกสะสมนะในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะครับผมมันอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้เป็นยังไงมาฟังกันนะครับเมนูเหล่านี้นะครับผมช่วงนี้เลิกได้เลิกนะต้องบอกว่าเลิกได้เลิกนะครับก้อยปลานะครับลาบปลาดิบนะปลาส้มนะที่มันสุกๆดิบๆปลาร้าดิบนะครับปลาจอมมีนะบ้านเราเคยได้ยินนะน้องอันเคยได้ยินปลาจอมหรือว่าหม่ำปลาหม่ำปลานี้หลายๆเมนูน่าจะเป็นของโซนอีสานเนาะโรคนี้นะครับผมเขาบอกว่าที่จริงประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ในระดับต้นๆเลยนะอาจจะเป็นแบบท็อป3ท็อป5อย่างนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วที่สำคัญเลยจะเกิดขึ้นในโซนของอีสานแล้วก็เหนือนะเนื่องจากว่าในเรื่องของวัฒนธรรมการกินเนาะต้องบอกงี้นะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเลยในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะครับผมความชอบวัฒนธรรมเนื่องจากว่าบ้านเราน่าจะแบบติดแม่น้ํานะอีสานอะไรอย่างงี้ก็จะมีการทําแบบปลาจ่อมปลาดิบและปลาร้าต่างๆนะครับเมนูเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วจนเราเคยชินกินทุกวันเกือบจะกินทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะครับผม บางคนก็มีเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นศาสตร์เฉพาะเนาะที่บอกว่าทำแบบนี้แล้วสามารถฆ่าพยาธิฆ่าเชื้อโรคได้อย่างเช่นบีบมะนาวนะใครเคยทำบ้างนะครับผมบีบมะนาวราดลงไปปุ๊บเห็นไหมปลามันเปลี่ยนสีนะจากสีแบบแดงสดๆแบบว่าโอ้โหเปลี่ยนเป็นสีขาวซิดแล้วเนื่องจากว่านี่แหละมะนาวทำให้มันสุกขึ้นมาหรือบางทีมะนาวอาจจะทำให้ฆ่าเชื้อได้ที่จริงไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ตายนะครับผมเนื่องจากว่าเชื้อโรคเหล่านี้นะครับมันอาจต้องผ่านความร้อนที่ต้องบอกว่าร้อนเลยนะฮะร้อนแบบเดือด100องศานะครับผมเมนูเหล่านี้จึงต้องระวังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ทานแบบซาซิมิปลาเขาเรียกว่าปลาน้ำจืดเนาะนี่ปลาต่างๆนะครับหรือว่าก้อยนะครับผมปลาร้าดิบตอนนี้เรื่องส้มตรงส้มตำนะ

0: ทางท่อน้ําดีมันก็จะอักเสบเนาะก็คือมันก็จะไปกัดกินช้อนชัยนั่นแหละครับผมมันอาจจะทําให้ท่อน้ําดีต่างๆอักเสบเรื้อรังเป็นพังผืดขึ้นมาแล้วมันอาจจะทําให้ก่อก้อนเนื้อร้ายได้ก็คือมะเร็งนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วช่วยกันเรามาระวังกันสักหน่อยนะช่วงนี้ใครจะกินอะไรที่เป็นปลานะครับปลาเกล็ดขาวน้ําจืดนะต้องทําให้สุกนะฮะสุกแบบ 100% นะ 100% คือทํายังไงอาจจะต้มจะทอดหรือทําอะไรก็ตามนะครับผมให้มันร้อนแล้วก็ให้มันสุกไปเลยนะครับผมหรือใครนะครับผมจะทานแบบอื่นนะเอาไปฆ่าเชื้อโรคด่วนเขาบอกว่าเอาไปแช่แข็งนะติดลบ20องศากันเลยนาน7วันนะกว่าจะได้กินเหมือนกันนะหรือว่าอาจจะนาน4วันก็ได้นะครับผมปลาทั้งตัวนะจะต้องแข็งโป๊กเลยนะอันนี้อาจจะต้องแบบนานหน่อยนะบางคนรอไม่ไหวแล้วได้มาสดๆก็อยากกินสดๆก็เอาปลาทําให้ร้อนละกันเนาะแยกเขียงด้วยนะครับผมแยกเขียงแล้วก็อุปกรณ์เนาะเหมือนหมูเลยนะหมูช่วงนึงที่เขาบอกว่ามีคนติดเขาเรียกว่าไข้หูดับไปแต่ว่าเขาไม่ได้กินหมูดิบเลยนะแต่ที่จริงแล้วเขาใช้ตะเกียบของดิบกับของสุกร่วมกันอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมไม่ว่าจะเขียงเนาะหรือว่าที่คีบเนาะบางคนก็ใช้ที่ตักปลาปุ๊บเอาไปใส่ในหม้ออันนั้นคนปุ๊บชิมก่อนเอาปลาทับพีนั้นชิมเลยอันนี้ก็ไม่ควรนะครับเคียงทับพีอะไรต่างๆแยกกันด้วยนะครับอย่าให้ของสดไปปะปนกับของสุกที่เราจะนําเข้าปากนะเนื่องจากว่าเชื้อโรคมันยังไม่ตายนั่นเองนะส่วนอื่นๆนะครับผมที่อาจจะต้องแบบว่าระมัดระวังเนาะก็คือการล้างมือบางทีคุณแม่บ้านนะครับผมที่อยู่ที่บ้านทําเขาเรียกว่าแร่ปลานะหรืออะไรต่างๆบางทีมันอาจจะไปอยู่ในซอกลงซอกเล็บก็ได้นะดังนั้นแล้วล้างด้วยล้างมือให้สะอาดผักสดก็เหมือนกันนะช่วงนี้ต้องบอกว่าพยาธิมันเยอะเนาะใครที่เคยกินเข้าไปยังเจอไข่หอยนะอันตรายจริงๆนะครับผมช่วงหน้าฝนแบบนี้สัตว์ต่างๆที่มันอยู่หน้าดินมันก็จะขึ้นมาวางไข่มันขึ้นมากินยอดผักที่มันอ่อนๆที่เราปลูกไว้ดังนั้นแล้วเบรกกิ้งโซดาเอ่ยน้ำส้มสายชูเอ่ยต่างๆนะครับผมเหล่านี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยนะในการที่จะลดในเรื่องของความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นพยาธิไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือว่าไข่แมลงต่างๆที่มันอาจจะเกาะอยู่ตามใบได้นะครับผมดังนั้นแล้วทำให้สุกดีกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นผักเป็นปลาเป็นหมูนะครับสุกนะครับผมอย่าสุกดิบๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับผมฝากไว้ในช่วงนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันนะฮะใครจะขอเพลง0535255666นะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ฟังเพลงรีเมคกันสักหน่อยนะครับผมกระแซกเข้ามาซีนะของเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมแล้วก็อีกเวอร์เพลงหนึ่งให้เคอรี่มาส่งได้บอลนะครับของเบลนิพาดานั่นเองนะสองเพลงละกันในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดกันไปในเรื่องของพยาธิใบไม้ในพยาธิใบไม้ตับเนาะยังมีนะครับในเรื่องของชุดตรวจนะครับที่จะตรวจหาพยาธิใบไม้ตับนะครับเป็นชุดตรวจที่รู้ผลภายใน10นาทีคัดกรองเร็วนะครับรู้เร็วรักษาง่ายนะไม่เสียค่าใช้จ่ายกันด้วยนะโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีเหมือนที่น้องอั้นบอกไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมไทยพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะเนื่องจากว่าพฤติกรรมความเสี่ยงของเรานั่นเองก็คือการกินนะในเรื่องของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวนะครับผมที่หลายๆเมนูที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมชุดตรวจปัสสาวะนะครับคัดกรองพยาธิใบไม้ด้วยตนเองนะครับผมจะทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเราต้องบอกเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับสามารถดูผลตรวจนะครับคัดกรองด้วยตนเองนะก่อนที่จะรับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆเนาะกลุ่มเสี่ยงคือใครบ้างนะครับกลุ่มเสี่ยงก็คือประชาชนคนไทยนะครับผมทุกคนทุกคนที่มีสิทธิ์รักษานะครับอายุ15ปีขึ้นไปนะมีประวัติเสี่ยงนะครับในข้อใดข้อหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็น1เลยมีประวัติติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับผม 2. เคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับมาก่อน 3. มีประวัติการกินปลาน้ำจืดสุกๆดิบๆนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการซักประวัติเนาะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงด้วยนะครับผมใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับผมร้านยาของฉันในบริการส่งเสริมสุขภาพนะครับผมคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นนะคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นนะครับผมขั้นตอนการรับบริการครั้งนี้ก็คือดูรายชื่อร้านยานะครับแล้วก็คลินิกที่เข้าร่วมได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะเป๋าตังช่วงนี้ใช้อย่างคึกคักกันมากเลยนะฮะผมไปที่เป๋าตังแล้วกดไปที่กระเป๋าสุขภาพนะครับผมเลือกเมนูสิทธิสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคนะฮะเลือกบริการที่ต้องการเนาะแล้วจองคิวหรือโทรนัดหมายนะครับก่อนไปรับบริการได้เลยนะครับผมง่ายๆน้อยนี่เป็นบริการจากสปสช.นะครับ30บาทรักษาทุกที่นะครับผมสายด่วนสปสช.สช.ก็ได้นะโทรไปสอบถามก่อน1330นะครับก่อนที่เราจะไปรับยานะครับหรือว่ารับชุดตรวจต่างๆเนาะตอนนี้ก็มีบริการต่างๆที่จะมาให้ท่านผู้ฟังนะครับผมได้ใช้บริการกันอย่างสะดวกเลยแค่คลิกเดียวเนาะก็สามารถแบบว่าทำรายการต่างๆได้นะครับผมแน่นอนเลยเมื่อกี้แตะไปในเรื่องของเป๋าตังนะครับผมเป๋าตังช่วงนี้ก็คึกคักนะไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆเนาะโครงการหนึ่งที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้ก็คือ60-40นะครับผมไทยช่วยไทยนะใครที่ใช้หมดแล้วบ้างนะน้องอันอยากจะยกมือมากเลยตอนนี้ เหลือประมาณ200กว่าบาทเองนะครับผมใครที่ใช้แบบว่าคึกคักเหมือนน้องอันบ้างนะครับแต่นะครับผมอยากจะเตือนในเรื่องของผู้สูงอายุผู้สูงวัยหรือใครนะครับผมที่ได้รับนะครับ60-40ไปนะครับมีมิจฉาชีพนะหลอกใช้กลโกงต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้คนที่ได้รับสิทธิ์แบบนี้นะครับมาเหมือนกรอกข้อมูลนะครับผมดังนั้นแล้วเอามาฝากกันสักหน่อยมีการส่งลิงก์ปลอมนะครับผมโดยใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยครับผมมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านการส่ง SMS มาที่มือถือของท่านผู้ฟังนะบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทเลยนะกดรับสิทธิ์ด่วนก่อนหมดเขตนี่มีข้อความแบบนี้ส่งไปหรือเปล่านะท่านผู้ฟังท่านไหนที่ได้รับนะครับผมข้อความแบบนี้บอกเลยนี่คือมิตรนะครับมิตรจอจานนะมิตรฉาชีพนะครับผมหลอกให้ประชาชนเข้าไปรับสิทธิ์นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือรหัส OTP ที่มันจะส่งมาเครื่องมือถือเราเครื่องเดียวเพื่อไปอนุมัติให้มีการขโมยข้อมูลหรือขโมยเงินในบัญชีนะครับผมดังนั้นแล้วเตือนกันสักหน่อยว่าอย่าคลิกลิงก์ส่งผ่านSMS นะครับแล้วบอกว่าเขาเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งแล้วก็คุณได้รับนะไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40เพิ่มอีก 3,000 บาทหูคนแบบดีใจกันใหญ่เลยนะอย่าลงเชื่อนะครับผมเพราะว่าไม่มีจริงๆนะไทยช่วยไทยเราให้แค่เดือนละ 1,000 บาทถูกไหมฮะ 1,000 บาทใช้ไม่หมดนะก็ตัดเข้าไปเลยนะ4เดือนด้วยกันนะเดือนนี้เดือนที่2แล้วน้องอันเหลือ200เองโครงการไทยช่วยไทยของเรานะใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นนะไม่มีการส่ง SMS ไปเลยนะครับผมและที่สำคัญเลยหน่วยงานภาครัฐของเราไม่มีการส่งลิงก์ SMS ให้ประชาชนเพื่อกดรับสิทธิ์ใดๆเนาะตรวจสอบข้อมูลนะครับจากช่องทาง ก่อนทุกครั้งนะครับผมหรือว่าสงสัยใดๆนะครับผมให้สอบถามหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในงานนั้นๆนะครับพบเห็นนะในเรื่องของความไม่ปลอดภัยหรือไม่เชื่อถือเนาะก็โทรได้1441เนาะในเรื่องของไซเบอร์ต่างๆนะครับเขาก็จะมีการแบบว่าตรวจเช็คให้นะครับผมหรือใครเนาะที่ได้รับ SMS เหล่านี้ถ้ามันมีลิงก์ให้กดเข้าไปแล้วบอกว่าคุณโชคดีอย่างนั้นคุณโชคดีอย่างนี้บอกก่อนเลยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าของฟรีไม่มีในโลกนะครับผมแล้วภาครัฐไม่มีการส่ง SMS นะครับไปให้ทุกท่านนะครับผมเพื่อกดยืนยันรับสิทธิ์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวเนาะเมื่อไหร่ที่เราจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเมื่อนั้นเราจะต้องถูกเชิญมานะหรือว่ามาติดต่อนะแบบข้างหน้ากันเลยแบบมานั่งคุยกันเลยนะถึงจะได้แบบว่าขอบัตรประชาชนหน่อยมากรอกอันนี้หน่อยนะครับแต่ถ้าสมมติมี SMS ส่งไปนั่นแหละครับไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐแน่นอนเลยน่าจะเป็นนะไม่ใช่น่าจะเป็นหรอกเป็นมิจฉาชีพ100%แน่นอนเลยทุกวันนี้นะครับผมมิจฉาชีพได้พัฒนากลโกงต่างๆเนาะเพื่อให้แบบว่าเหมือนสับขาหลอกนะต้องบอกอย่างนี้นี่เหมือนกันนะเวลาเราจับได้ว่าเอ๊ะเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะมาพร้อมกับโครงการของรัฐนะที่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนาะในการให้การสนับสนุนเม็ดเงินต่างๆนะครั้งนี้ก็60-40ก็มีมิจฉาชีพเข้ามาเล่นอีกแล้วนะในเรื่องของการส่ง SMS ให้กรอกข้อมูลบางทีก็ดูดข้อมูลบางทีก็ดูดเงินไปดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมบานไม่รู้โรยนำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันนะครับให้รู้เนื้อรู้ตัวกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปเจอเนาะเป็นหนึ่งภูมิคุ้มกันละกันเนาะที่จะสร้างให้การผ่านวิทยุนะครับสวทลำพูน95เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ติดตามช่วงรายการอื่นๆได้นะครับยังไงแล้วเรากลับมาเจอกันกับบานไม่รู้รวยทุกวันพฤหัสนะครับผม9โมงแบบนี้อยู่ด้วยกันนะครับผมกับสวทลำพูนตลอดทั้งวันเลยนะยี่ถึงนู่นอะเที่ยงคืนเลยนะครับใครที่เปิดทิ้งไว้ใครที่หลับดึกๆก็ยังเจอกันอยู่นะครับมีเพลงเพราะๆมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากกันตลอดเลยนะครับผมเพลงสุดท้ายลากันไปวันนี้รักคุณยิ่งกว่าใครนะครับแล้วกลับมาเจอกันในช่วงบ่ายอีกทีนึงกับมองลำพูนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยืนยันไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมส่งทีมติดตามความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปยังมาเลเซียถึงการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่บ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่ความลึกประมาณ30เมตรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่ามีความกังวลแต่หน่วยงานทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาไทยเข้าควบคุมพื้นที่ได้เร็วและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระที่เป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างโดยได้มีการควบคุมและตรวจสอบระดับน้ำว่าหลังสูบน้ำออกไปแล้วมีน้ำเพิ่มมาหรือไม่โดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงทั้งนี้จะได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการภายหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อวางแนวทางป้องกันแก้ไขและสนับสนุนการทำงานร่วมกันนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ด้านรฟม.เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากรอยต่อของบ่อรับน้ำซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมและสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองพร้อมสั่งการให้รฟม.เพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องและเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนแขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข42เส้นทางสะปอมป้าเสมัดหลังซ่อมผิวจราจรจากเหตุความไม่สงบแล้วเสร็จประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
1: แขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข42ตอนสะปอมป้าเสมัดช่วงกิโลเมตรที่212+384ขาออกอำเภอเมืองนราธิวาสมุ่งหน้าอำเภอตากใบแล้วเสร็จหลังเร่งซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหายจากเหตุความไม่สงบเพื่อให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยนายสมนึกเสียนอุ่นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาสและหัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนเปิดใช้งานสำหรับการซ่อมแซมในครั้งนี้หมวดทางหลวงตากใบร่วมกับหน่วยบำรุงทางได้เร่งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมและแล้วเสร็จในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นทำให้สามารถคืนผิวจราจรได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบการเดินทางระหว่างอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอตากใบได้อย่างมากเนื่องจากทางหลวงหมายเลข42นี้ถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่ออำเภอตากใบรองรับทั้งการเดินทางการขนส่งสินค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่การเร่งฟื้นฟูจึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางทั้งนี้แขวงทางหลวงนราธิวาสจะยังคงติดตามสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องพร้อมฝากเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศ
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
8: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
7: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ำว่าเงินมันมีอำนาจขนาดไหนตกใส่เสือเสือหนีตกใส่เศรษฐีเขาเป็นหนี้เป็นค่าตกใส่หญ้าหญ้าตายตกใส่ควายเป็นลาภตกใส่บาปเป็นบุญนี่คือสรรพคุณของเงิน

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอเจ้ามาเยี่ยมป้ออาการป้อเป็นยังไงพ่องเจ้า
1: อ๋อลูกป้อสายทองกะอาการของป้อเข้าขั้นโคม่านะแกเนอะ
0: โอ้เท่กะคุณหม
1: อ
0: เจ้าขอคุณหมอช่วยบอกป้อกำเตอว่าหวยชุดใหญ่ที่ป้อเพิ่นซื้อไว้ที่บ้านน่ะถูกรางวัลที่หนึ่งเจ้าจะบอกคนเดียวก็กลัวป้อเพิ่นเป็นลม
1: โอ้ได้กะหมอจะหาวิธีบอกคือบอกคือป้อได้เป็นลมหมอมีจิตวิทยากำเดียจะจัดการเฮ้ลุงสายทองครับสมมติว่าลุงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชุดใหญ่นะลุงจะแยกจะได้ครับอันนี้สมมติบัตรได้นะจะไปฟังเป็นลมเตอร์เนอร
2: ์โอ้โหก็มันถูกแกลุงก็จะแบ่งเป็นสามส่วน
1: ด้วยส่วนที่หนึ่งลุงจะเอาไปยังอย่างล่ะครับ
2: ส่วนที่หนึ่งลุงก็จะเอาไปจันวัดจันวา ส่วนที่สองจะเอาชื่อให้ชื่อนะแต่งบ้านใหม่ให้ลูกคนหลัง
1: และส่วนที่สามล่ะครับลุง
2: ส่วนที่สามก้าคุณหมอดูแลเอาใจใช่รับฉาลุงมาลุงจะยกเธอหมดเลย
1: แต่ละลุง
0: ใจหน่อยใจหน่อยคุณหมอเป็นลมใจหน่อยพ่อจะไปโรงพยาบาลพ่อจะช่วยหม
2: อพ่อจะช่วยหมออันน้ำเกลือทุกหมออ
0: ันน้ำเกลือ
2: ทุกหมอพ่อจะช่วยหมอ

0: หายซ้อนหรอก
1: มาได้ซ้อนอย่างใดตีภาคเท้ายังลงข้างเดียว
0: โอ้สังเกตถึงขนาดนั้นเลยกะ
1: เออเจ้าบอกพอใจรอบนี้พ่อเจ้าไปคนซื้อเฮ้อไอ้น้อยยังอีเจ้าบอกพอใจ
0: เออถ้าบอกว่าใจก็เลิกกันเลยไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันไป
1: เออไปก็ไปรอบอันนี้รอบพ่อเจ้าซื้อเจ้าจะเอาปิ๊ก
0: เอาไปเลยแฮมก้าน้ำมันหุ้ม10 บาทไปเลย
1: ไอ้น้อย
0: ไอ้น้อยไอ้น้อยเจ็บเจ็บเดี๋ยวเล่นได้ไอ้น้อยมันจะเอาสักคำดีกว่า

0: ลุงลุงเติมน้ำมัน10 บาท
1: เอออ่ะอันใกล้กะรถมาใกล้ๆไอ้น้อยไอ้ละฉายมันชั่นไปหน่อย มันฉายมันขาวเป็นหอมเป็นมันชั่น
0: เพราะลุงน้ำมันล้นแล้ว
1: โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษไอ้ละ
0: เจ้าบ่ฮู้ไหนเนอะสตางค์เจ้าถึงมี10 บาทอะ
1: อันถ้าอันเอามา10 บาทแล้วขจายไปไว้ๆจำเดี๋ยวเมียลุงจะมาหาใจ
0: เนี่ยเจ้าถึงบอกว่าเติม10 บาทเป็นแต่ลุงลูกเติมให้เจ้าจนล้นอ่ะ
1: ก็มันเป็นแต่อีกหน่อยใช้เชื่อคอกว้างล้ำ

0: ังมันยิ้มแต่งตาน้อยตาใหญ่ฮะเจ้ามันรุ่นหลานลุงปุ่นนะ
1: เลิกยังเอี้ยกับหมอถ้าเป็นบะเขือนี่ครบตอบเลยล่ะ
0: แล้วถ้าน้องเป็นมะแขวงล่ะลุง
1: ถ้าน้องเป็นมะแขวงหรือจ้ะก็ล้อมแหลมลืมถึงควันเลยนะชี
0: ้เออถ้าลุงอู้แต่น้องขออันยังสักอย่างได้ก่อเจ้า
1: ชีพยางว่าไปเลยตันเงินบูดเฉยยางขนหน้าแข้งบางงอ
0: น้องขอรถเก่งเบนรุ่นใหม่ๆสักกันเนอะ
1: เอาชีพกันไปเลยราคากันละเท่าไรบ้าน
0: 3ล้านลุง
1: เออมันยังมาแปลง
0: ล้มเหรอลุงลุงเป็นยังแน่เออเอ้ยคนเฒ่าขี้เหนียวท่านสาวเตี้ยก็ไข้ได้ชอกตายไปละเอ้ยไปดีกว่ากลัวเป็นโทษ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการห้อมแห้งแป่งละปูนโดยผมนพนินทร์รงค์นะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีณสวทลำพูนแห่งนี้นะครับฐานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นคลื่นที่พยายามสร้างสรรค์รายการข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารบอกว่าธุรกิจสังคมอะไรต่างๆนะครับก็ได้มาใจคลื่นที่เป็นทางราชการเนี่ยนะครับส่งข่าวส่งข้อมูลเพื่อให้เกิดการฮับผู้ระหว่างสังคมระหว่างคนทั้งบ้านเฮาบ้านอื่นบ้านไกลที่ผ่านไปผ่านมาได้ฟังสถานีวิทยุก็จะได้พบนะครับข่าวสารบ้านเมืองรายการที่แปลกๆแตกต่างกันไปนะครับสำหรับรายการหอมแห้งแป่งละปูนก็มีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือว่าทำอย่างใดจะคือผักประชาสังคมผักแถวบ้านเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการสื่อสารทางสังคมระหว่างกันครับก็อู้จากันนี้มาหมื่นหลายสิบปีต้องแก้คำว่าสิบปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ได้สื่อสารกันคราวที่แล้วก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาอู้มาเอิ้นเรื่องสังคมบ้านเฮานะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรบอกว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเรื่องการมีส่วนร่วมกับการย้ายสารกลางการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบ้านของเมืองรวมถึงโครงการที่ภาคประชาสังคมผักแก้วบ้านเนี่ยได้รวมตัวกันอย่างกรณีคืนน้ำใสคืนน้ำกวงเนี่ยนะครับกลายเป็นวาทกรรมที่สำคัญว่าเขาจะได้จะคืนน้ำใสคือกับน้ำกวงได้ขณะเดียวกันเขาก็อยากมีพื้นที่คือเจ้าบ้านเจ้าจองเนี่ยได้มีโอกาสพบปะกันครับหน้าวัดพระธาตุอริบุญชัยเนี่ยภาคประชาสังคมโดยสถาบันวิจัยอริบุญชัยก็ได้เปิดกาดก้อมนะครับชื่อกาดก้อมก็ขายสินค้าที่มาจากชนบทนะครับจากบ้านไก่ตั้งแต่ลี่ตรงหัวจ้างบ้านพานะครับหรือแม่แต่อันบ้านเวียงหนองล่องบ้านโฮกป่าซางบ้านที่หมดเนี่ยแหละครับก็มีแม่ก้าไม่ขายเอาผักไม่ใส่เครือที่อยู่ในหมู่บ้านมาขายเพราะเขายืนยันว่าที่หน้าวัดพระธาตุอริบุญชัยเนี่ยที่ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกก็อนุญาตคือใจสถานที่เขาก็ปรับปรุงแปลงกาดแล้วก็พยายามเอาพี่น้องชาวบ้านมาขายของนะครับผักละผักแครผักแครผักปัง ก็ผักสปะผักตั้งแต่ปีกล้วยไปนะครับจนถึงกล้วยส้มโออย่างต่างๆเนี่ยก็มีพี่น้องบ้านเฮามาขายโดยเฉพาะยิ่งในน้องดาอยู่คนหนึ่งเป็นลูกกลี่มาเปิ้นเอาอะโวคาโดมาขายแล้วก็มีพันอะโวคาโดเนี่ยเขาก็อยากจะฮือพืชเนี่ยมันเป็นพืชที่คนธรรมดากินได้คนไข้ก็กินดีนะครับหรือจะเอามาปรับปรุงแปลงสบู่อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นพืชมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเป็นจื่อพุ่นภาษาต่างประเทศพุ่นแต่บ้านเฮาจะห้องนุ่ยอะไรยังมีจื่อเด้อแต่ต่างบนดอยนะขึ้นไปก็อย่าปะอะโวคาโดแกนเขียวๆบางเตื่อก็พอไข่บะแตงบางเตื่อก็ค่ายกับมันน้ำนะครับแต่สีเขียวเข้มก็หามากันนะครับไปติกาดก้อมมาลิบุญชัยติกาดก้อมนี่บางเตื่อมีแผ่วบักควิดบาดันนะครับผลไม้ที่มันส้มๆเนี่ยก็มีแล้วก็บางวันก็ทำกับข้าวเช่นขนมเส้นนี่มีน้องมวยเพื่อนมาจากอันบ้านม่วงต้นพึ่งก็มาขายขนมจีนน้ำยาน้ำเงี้ยวน้ำอะไรอย่างสะปะเพื่อมารองรับคนท่องเที่ยวไปมาๆครับตีหันนอกจากจะมีผักไม้ใส่เครือก็มีผ้าของแม่ครูแดงเปิ้นเอาผ้าพอพื้นเมืองเนี่ยมาขายกับป้าออดนี่เป็นห้องว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งเปิ้นเอาผ้ามาต่อมาเย็บกันแล้วก็ต่อเป็นลายเนี่ยก็มีลูกค้านะนี่เป็นสินค้าที่คนเปิ้นนิยมนะครับเขาก็สืบทอดการเย็บปักถักกล้อยเดี๋ยวครับโทรศัพท์กันนะครับไหนๆก็เจอกันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมฟังหูฟังหน่อยเนาะครับสวัสดีครับ
1: อาจารย
0: ์ครับผม
1: เบาวิทยุนะ
0: เบาวิทยุเห็นหน่อยอู้จากันเมินๆก็ได้อ่ะยินดีต้อนรับนะครับ
1: ก็ว่าน้ำมันใสน้ำมันใสอ่ะ
0: เออ
1: ก็ย่อมแป้งเขินเมาะๆสักอันหนึ่งน้ำโกงอ่ะนะ
0: เออก็มันก็มีเขื่อนน้ำกวงอยู่พุ่นอ่ะอยู่แม่แตงพุ่นละเนี่ยเออแม่งัด
1: เขื่อนแม่กวง
0: แป้งบ้านเฮา
1: เ
0: ออเออลองแนะนำมาละแป้งบ้านเฮาเขาอย่าแปลงตัดใดพ่อ
1: นะล่ะวัดพระธาตุก็ได้เราเอาเลยวัดพระธาตุไปกับแปลงดอก
0: เน
1: า
0: ะ
1: เออตั้งวัดพระธาตุไปเลยอยู่ขอเจ้าคุณเนาะ
0: ขอเจ้าคุณว่าแปลงเคลื่อนเนาะเออก็ดีดีดีเขาก่อนไหนไหนเจ้าบ้านก็ตึงหอมกันละ
1: โอ้โหผมก็คือได้เข่ามาทำหน่อยเงินอะพี่ต้องกินล้านหมดละ
0: เออเอาเอา
1: ผมได้ผมว่าน้ำใสน้ำใสมันหันใสแล้วเจอขุดโอโล
0: ่เอออันเนี้ยก็เนี้ยก็ถูกไก่แต่เขาอยากช่วยกันทำมือน้ำใสได้จะได้หา
1: เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยแป้งเขื่อนละแป้งละ
0: แป้งเคลื่อนเนาะเออคือมันกรองน้ำได้
1: ใสใสเล็กดีดีเอาแป้งมันสักเป็นเอวดีก็ได้หรอ
0: เออบัตรต้องเอาสูงเนาะ
1: หูสักหน่อยก็ได้หรอ
0: เออเอามาท่วมหัวนี่นะ
1: เออ
0: เอออันเนี้ยราชการเนอะ
1: ได้กว่าท่านถือวันนี้มันเหมือนแป้งน
0: ี่มู่ราชการถ้าได้ฟังรายการนี่ก็ลองเก็บข้อคิดติปอนหน้าเนาะปอนหน้าบอกว่าเอ๊ควรจะแป้งเคลื่อนแล้วแป้งเคลื่อนได้น้อยเนี่ย
1: แป้งนะ
0: อืม
1: เขาถ้าได้น้ำหลับปูนมันถ้าใดหมูหลับปูนนั่นแหละมันจะมีน้ำมันกระจายออกไปทั้งหมด
0: โอ้ดีแต่แต่ขอขอบคุณกำกึดกำหันน้ำดีคนก็ถึงอยู่ดีเนี่ยถ้าน้ำดีนี่น่ะ
1: ถ้าละ
0: อืม
1: น้ำในถึงมีไหนเต่าอ่ะ
0: แม่
1: ปุ๋ยเปิ้มเอาไปเกี่ยวลำไยเนี่ยแม่ผัวเขามีน้ำเนาะ
0: เออเออ
1: ใส่เข้าไปติ๊กติ๊ก
0: ใส่น้ำเข้าไป
1: ยิ้มยันสายโปรแก่นน้อยแหละ
0: เออแม่นๆอันเนี้ย
1: เ
0: นี่ยคนจ
1: ะ
0: เกิด
1: มา
0: ช่วยกันกึดกันสร้างบ้านแปลงเมืองเน
1: า
0: ะยินดีครับวันนี้กี่ข้าวไงก็อย่างวะเนี่ยกี่ข้าวไงก็อย่าง
1: วันนี้กินข้าวครับคัดแตง
0: โอ้เนี่ยของกินพื้นเมือง
1: โอ้แล้วยังว่าละเขียวผมไข่เบี้ยครบมันได้ก็ยากแล้ว
0: เออต้องต้มเปื่อยๆพัดเปื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: เออ
0: แล้วมันหวานนะ
1: เจ้าหมูพอตายไปหมดเลย
0: เดี๋ยวจังมันเขาจะอยู่เหี้ยอย่างเนอะอย่าไปใจอ่อนนะเขาก็ต้องอยู่กันไปเมินเมิน
1: เออ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: อันนี้ป่อนหน้าบ้านฉางเขาหน่อยเป็นแนะนำเรื่องเขื่อนว่าแถวหน้าวัดพระธาตุลิพุนชัยกาแถววังตองขึ้นไปกันเลยขึ้นไปน่ะก็แปลงเขื่อนนี่มันก็น่าจะบำเพ็ญอย่างนั้นเนาะแต่ก็ยังว่าเนี่ยสีตุกสียากเขาก็เลยมากึดบัดแต่เขาเก่งเนี่ยจะได้น้ำมันจะไหลออกไปน้ำปิงแล้วเนี่ยเขาก็คือมันใจกระละปูนเหมือนเห็นหน่อยเนาะหนึ่งอันที่สองเมื่อแปลงเคลื่อนแล้วก็ทำมือน้ำใสวิธีทำมือน้ำใสมันก็บางครั้งก็บัดเกี่ยวกับเคลื่อนเนอะปะนะเนอะเคลื่อนกักไว้ถ้ามันเป็นน้ำเน่ามันก็ถึงเน่าอยู่ฮะน่ะเพราะฉะนั้นประเด็นมันคือว่าเขาจะต้องช่วยกันจะไปทิ้งอย่างลงในแม่น้ำเขาจะต้องคัดแยกขยะเขาจะต้องแปลงตีบำบัดน้ำเสียก่อนที่เอาน้ำจากครอบครัวลงมาในแม่น้ำเพราะนั้นเขตเทศบาลนี่ต้องแปลงบล็อกนะครับเป็นกล่องที่เวลาล้างถ้วยล้างจานซักเสื้อซักผ้าก็เทลงในกล่องนี่กำก่อนแล้วก่อยเอาปล่อยลงน้ำครับครับสายก่อนเนาะเออช่วยกันโอ้ถ้าครับใจบ้านเฮาคนเดียวครับสวัสดีครับ
2: สายก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมยินดีครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้จากทางเมืองลี่ฮะก้าเนี่ย
1: ใช่ครับแม่บ้าน
0: เออนี่เป่าอีหมวกแน่นอนเลยถ้าได้ยินอาแฮมนี่จำได้แล้วก็
1: แน่นอนน
0: ี่แน่นอนอาแฮมยังอีนี่มีไว้อะเอาล่ะไหนๆก็เจอกันแล้วกับฟังข่าวม่วนๆสักบทกันเน
1: า
0: ะ
1: วางกระเสียเวลาอู้ก
0: ะเออบาเป็นยังคนเฮาจะไปมีกินเข้าทีละคำทำทีละอย่างเป็นว่าแล้ว
1: คร
0: ับ อู้กันตัวฟังข้าวฟังจ้อยฟังซอไปตัวอักกะเนาะ
1: งวด
0: เอาอย่างดีงวดแล้วก็อู้ก็เจ้าหน้าที่เวลาจะพยายามจะเอาซอมาออกอะไรอย่างนี้กึดบ่ได้เนี่ยกึดบ่ลุกจ้ะ เดี๋ยวกันรอวางแผนกันเปิ้นสักกำก่อนมันได้ดิโซ่จะเปิดซอคือฟังถึงวันนะผมมานี่นะซอหนึ่งบท
1: ถึงวัดเนี่ย
0: ก็เห็นยัง
1: วัดสบายดีอ่ะ
0: ครับมูซอมูซอมันจะเหมือนห้องเพลงซอนี่เป็นวัดก็ซอได้อ่ะ
1: เอาเข้าอย่าง
0: เหรอเอาเข้าอย่างอ่ะว่ามาเหรอผมชอบฟังทั้งนั้นอ่ะข่าวเนี่ยมันเป็นบทกวีเตียนเจ้าบ้านเจ้าจองเป็นเล่ากันมาเป็นพันปีบุญเอามาละมาลืมเหี้ยเนี่ยโอ้เสียท่าม
1: ันจะเปิงน้อยกับใกล้ข้อบัญชากับข้าวเล่า
0: เออได้ก็ลดเล่าในวันเข้าภาษาก็ได้นะ
1: เล่าวุ้ยๆเอาเน
0: าะได้อย่าตามสไตล์ตะว่าอย่างเงี้ย
1: โซจอดนะเอาอาตานไทยออกตกเนี่ยเตยผมขอไว้จากเกียนแสนแก้วโจยเป็นถวยกำจัดโทษของสุราเมลัยน้ำเหล้า
0: โทษสุราเมลัยน้ำเหล้าครับ
1: มีหกประการพระพุทธเจ้าทรงเจตนาแวะไว้หนึ่งเสียเข้าของเงินทองใจใจชื่อเป็นกาดเล่าสุลาข้อส่องโกธะโทสะโมหะเกิดวิวาตาตบตีเปลี่ยนบานข้อสามโลกะเปียทีหลายนั้นกำลังต้านทานหลั่นลดข้อสี่เขียมเสียจื้อเสียงและยศไปหมอเจียดหน้าคนเมาข้อห้าพี่น้องถูกต้องมองเงามีญาติขี้เมาออกไอ้ไข่หน้า
0: แต่ละแต่ละ
1: ข้อหกพระยาปัญญาแก่ก้าถูกตัดแขนลงตำก้อยทัดมาแถมหนอคุณหมอใหญ่น้อยเปลี่ยนจากกล่าวถ้อยจิแจงเล่ากัดกาเพาะกลางกับตับแข็งพ้องก่อลงแดงมาบ่าแห่งเหลียน้อยพ้องติดเลียลังมือสั่นด้อยด้อยผมแห้งเอ็นแมนดูกช่องพ้องเมาเหล่ามาเอามาเป็นน้องเลียปากอยู่ข้างริมตังพ้องเมาแล้วยุกไว้ในบาทองเปี้ยนมาปูเปี้ยนฝูงเจ้าจองเล่ากันแขวบ้านพ้องเมาแล้วจะว่าตาหยาบตันด่าสงองค์เน้นตุฮะพ้องเมาแล้วมากูดกิ้วโกธะตบตีลูกแก้วเมียแป้งพ้องเมากับรถคุณหมอทะแหลงได้แซมตุงแดงพี่น้องนางไอพ้องเมาแล้วลงจามันบอดได้ขึ้นเหียนผิดไปก่อนนักพ้องเมาแล้วเหงางบเช้านางพักโอมโอมอยู่ข้างข้าลอยพ้องเมาแล้วเพ้ออูจาเหลียวไหลพ้องตกท่านใดพ้องตกลองเขา พ้องเมาอวดลวกว่าชูลาเล่าเป็นมิตรแต่มินยอดมอนพ้องเมาเสียการปวงวันเดือดร้อนย้อนกินแต่เหล้าไม่ไหลพ้องเมาแล้วปุ้งตบูบุบโมบุบไฟพระตูเงินไฟบุบเผวขาตูฟังหมอเปลี่ยนจาว่าตาเราโทษของชูลาพี่น้องโดยความเมตตาจริงมาขอร้อง เป็นฉันเข้าช่วยกำเมียงเจียตุเจียพระหูมตุ้มผ้าเลี้ยงกันกุ้งลุงเลี้ยงหื้อเลิกกินเหล้าชาติทั้งหลายยิ่งใจนุ่มเท้าผมจางเอามาอย่างนี้โทษของสุราใครจะเก่าจิ ขอจบเท่าอีเนื้อนายเลิกเตอะเลิกเตอะพี่น้องตั้งหลายสุขสบายเหมือนกันจูคู่เหมือนกันจูคู่คนและนายเอ้ยจบแล้วจ้ะครับ
0: โอ้สุดยอดเลยนะโทษของการกินทุลาน้ำเล่าเข้าวสานี่ยังกันกำเนาะ
1: คร
0: ับ ครับขอบพระคุณครับป้าอุ้ยหมวก
1: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นป้าอุ้ยหมวกวิตาชิบ้านอยู่บ้านแม่ป่าไผ่อำเภอลี่ก็ติดตามลามตัวกันลองเดาอายุเปิ้นน่ะสักตะใดครับเนี่ยคนที่บ่เคยฟังนี่ก็บอกว่าสัก 40-50 นี่จ้าเนาะบางคนก็ว่าสัก60อ้าสูงสุดนี่60ก็แล้วกันผมจะบอกเปิ้นน่ะอายุ93 94เลยนะครับคนอายุ90ปลายแล้วมาสาธยายสโลกกรรมข่าวกรรมเครือให้ลูกหลานฟังก็ถือว่าจิตใจกล้าหาญจิตใจเด็ดเดี่ยวจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับก็อยากให้เมืองลำปูนเนี่ยสืบสาวเอาเรื่องเอาราวอย่างอีมาอุจจากันพ่องนะครับวันนี้อยู่กับคุณณัฐพงษ์ถ้าจะได้ฟังเพลงสักกำก็ได้ไปว่าเปิดเพลงกำแล้วก็ดูกันไรเดี๋ยวโทรกันมาใหม่นะครับ053 525 566ครับตอนนี้ฟังเพลงก่อนครับ

0: ครับก็ได้ฟังเพลงเพื่อชีวิตไปหลายเพลงเนอร์วันนี้นะอย่างเพลงแรกนะชื่อเพลงผู้เสียสละเธอผู้เสียสละเพลงนั้นผมฟังสมัยผมเป็นนักศึกษาเลยนะก็คือเป็นเพลงที่คือกำลังใจและเพลงที่จบไปเนี่ยคือเพลงถึงเพื่อนก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่คือกำลังใจว่าแล้วก็มีเพลงของไอ้แอดคาราบาวจบไปตะกี้ก็บอกว่าไม่มีเพื่อนไม่มีพ้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ถึงแม่จะขาดอะไรอย่างบางอย่างไปในชีวิตเนี่ยแต่เฮายังมีชีวิตที่ต้องเดินหน้าต่อบ่มีไผอยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตหรอกครับต้องคิดอย่างอีเนอร์พี่น้องทั้งหลายคนเฮาเนี่ยท้ายสุดจะต้องอยู่คนเดียวไปคนเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระสุดท้ายของชีวิตมีไผไปเป็นเพื่อนนะครับต้องเดินทางไกลเดินคนเดียวเพราะฉะนั้นฮัทเป็นคนตีโดดเดี่ยวผู้น่ารักในตั้มเดียวเนี่ยนะครับอยู่ไปคิดไปทำไปแบบมีเพื่อนมามีอย่างก็ไปจะไปน้อยใจนะครับทุกอย่างสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะนั้นรายการหอมแหงแป่งละปูนเนี่ยยินดีที่เป็นที่ปรึกษายินดีที่อู้เอ่ยตัวและยินดีที่ฮื้อกำลังใจนะครับอย่างกรณีจังหวัดละปูนเราไปจังหวัดที่มีชื่อเสียงว่าโอ้มีคนฆ่าตัวตายหลายเกือบจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอันนี้ผมก็อยากจะวิงวอนให้หมู่เฮาทั้งหลายย่านะครับเกิดมาอายุมกอีหรือน้อยกว่านี้นักกว่านี้ก็ตามใจบ่มีไผเกิดมาแล้วเพื่อจะมาวิ่งเข้าไปหาความตายต้องยืนยัดสู้มันเหมือนกับนักมวยเนี่ยถ้าผมตีมวยเจนได้บรรลับสนิทนี่ก็มาลงเถอะสู้มันไปก่อนนะครับพอมันหรอมันจะซักบอกใดมันจะมัดนักซักบอกใดถ้าตีเฮาแล้วบรรลับเนี่ยมันก็คนกรรมอ่ะเนาะอืมในนี้เพราะฉะนั้นชีวิตนี่ก็ยานะครับชีวิตไร้สาระขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดควรภูมิใจที่ได้ทำดีทันใครจะเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าควรเลือกเอาสิ่งดีที่สร้างสรรค์ใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอครับพี่น้องเพราะฉะนั้นฮือกำลังใจกันหอมแห้งกันแปลงละปูนฮือหน้าอยู่แปลงละปูนจะไปฮือมีคนใจอ่อนเขากำลังตอนนี้ภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับโดยไอ้มอยหรือไอ้กมลที่ฉลาดเปิดกำลังจะมาจับมือถือแขนกับพี่น้องประชาชนลำปูนทำวิถีคูบาคือเกิดขึ้นผมก็เป็นคนเอามาอู้คือฟังนะครับแต่คนทำงานนี่มีหลายคนคูบาเนี่ยนอกจากจะรณรงค์ให้เป็นมรดกโลกแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะทำคือทำให้ครูบาเป็นมรดกของคนละปูนเพราะนั้นคนละปูนถ้าไผมาถามทำไมคนละปูนถึงมาขยันเขาบอกโอ้เขาเชื่อครูบาทำไมคนละปูนถึงนั้นมีใจดีโอ้มีขันติบารมีมีเมตตาบารมีอยู่ในใจหมดคนละปูนเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกว่าทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีไมตรีอย่างต่างๆที่เฮามีเนี่ยเฮาสืบบุคลิกภาพบางอย่างมาจากครูบาเจ้าศรีวิจัยเพราะฉะนั้นจังหวัดละปูนเฮานะครับเฮากำลังจะจับมือกันเดินไปข้างหน้าเราจะบัดทิ้งไผไว้ข้างหลังพื้นที่นี้พื้นที่หอมแหงแป่งละปูนยินดีต้อนรับจะเป็นศาลาจะเป็นเมียงป้อนะคนอายุนักแป้วอยากจะมีส่วนร่วมกับบ้านกับเมืองโทรมาเลยครับ0535255666โทรมาอู้กันโทรมาเฮือกำลังใจโทรมาบอกข่าวสารข้อมูลบ้านเมืองมันบ่ใช่ของไผคนใดคนหนึ่งมันเป็นของหน้าหมู่มันจะต้องอยู่ด้วยกันตั้งแต่เจนเนี่ยจนถึงทำลายเจนไปทั้งหน้าเนี่ยทุกคนต้องได้อยู่อ้าวฮับแผ่นกำก็ได้ครับเหลือเวลาน้อยเดียวเนอะอ้าวอู้กันในกำครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอ้าว
1: อันติ่งเจ้าหนังเจ็ดคนนะเนอ
0: ร์มึงแจ้งกะไปก่อน
1: แอนดู
0: ก่อนอย่าง
1: นี้ผมกับมูจัก
0: แล่อันนี้ป่อนหน้าหนอคนที่อุ้มเดี๋ยวนี้นะเออผมก็ตักเปิ้นพิษไปละกันนะอืมเป็นอย่างเน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์ตักพิษก
0: ะเอออันจ่วยพิษมาบอกกับเนื้อคนแรกตะกี้นะเรื่องแปลงฝ่ายแปลงเคลื่อนนั่นนะ
1: อ๋อที่แปลงไฟแปลงเขินน้ำใจผมดง
0: กากกับเสียงมันเหมือนกันล้ำเหลือสมาอู้ย้องเนี่ยก็ปู๊ดซะ
1: เปิ้นก็ปากย้อเหมือนผมเนี่ยนี่แต
0: ่แต่เออก็น่าก็สำเนียงอย่างเดียวกันเลยอ่ะข้อเขาก็ใจล่ำมีไผ่โทรมาจ้ะ
1: เออถ้าเปิ้นนั้น ฟังอยู่ก่อนเขาเพิ่นบอกมาเรา
0: อืมอืมอืมขอบอกมาเนอะฟังอยู่ก็อู้เอ้ยกัน
1: วันพัดแหละ
0: แล้วก็อันเอาถือเอาป้อนหน้าเป็นหมู่เดียวเซลก่อกันเลยเนาะถือเป็นเอออี
1: กา
0: คนคอเดียวกันน่ะเนาะอืม
1: ผมก่อนไปหันน่ะไม่โกงจัดมื้อเนาะ
0: แล
1: ไปไหนมันลุกละนี่มันเดี๋ยวเนี่ย
0: นะบ่เป็นหยังขอมีส่งเสียงมาก็ใจได้ละถือว่าเหมือนกับได้ปะกันนะเนอะคือกำลังใจนะป้อนะ
1: ไปไอ้ตรงน้ำถาดวัดหลงเนี่ยผมก็ไปกุปีแต่ก่อนน่ะ
0: อืม
1: สั่งผมมาปิ้นอีไปมันลุกละเลิ้นได้หันไปหัน
0: บ่เป็นหยังนอนยกมือไหว้สาถึงบ่เป็นหยังได้บุญกุศลเหมือนกันครับ
1: เจอผมก็อยู่ในที่นอนเนี่ยไหวไปฮะไหวไปหาทานละปูน
0: โอ้อันเนี้ยวิเศษคนละปูนแต่เจ้าอย่างนั้นน่ะไหวไปยกมือยอสาวามือคือไหวเน
1: า
0: ะครับครับขอให้ป้อน่ะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับได้กำลังใจจากลูกหลานกูผู้กูคนเด้อ
1: ครับขอบคุณหลายๆเนาะ
0: ครับโอเคครับเวลาจะหมดเห็นแล้วเน
1: า
0: ะครับ
1: ไปอุบันนาก็ได้อ
0: ันนาก็อู้กันใหม่นะครับ
1: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับครับจากผมก็ขอโอกาสล่ำลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้ป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงในโอกาสเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตและกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรียังเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตราจายาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญในการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองฝ่ายต่อด้วยการหารือทวิภาคีเต็มคณะพร้อมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม MOU ด้านการเกษตรและการแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังทำเนียบนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากมาเลเซีย
0: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานข้าทราบผลผ่านเอกสารข่าวแจกวันนี
6: ้วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันทีแนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการต่อเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

0: บางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานสารรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ทางการอินเดียแสดงความกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครั้งใหม่เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ความยับยั้งชั่งใจลดความตึงเครียดและรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนรวมถึงการไหลเวียนของพลังงานและการค้าอย่างต่อเนื่องและขอให้กลับสู่การเจรจาทางการทูตเพื่อบรรลุทางออกอย่างสันติและยั่งยืนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่กำลังแล่นผ่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกขณะที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการตอบโต้ที่มุ่งเป้าไปยังหลายพื้นที่ในอิหร่านซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่หวังจะยุติสงครามนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pt
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาน

0: นาฬิกาสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะเพราะทุกชีวิตบนท้องถนนคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทาง FM 95 MHz พบกับดิฉันน้ำหวานปริชาติสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนรายการที่เกิดจากความตั้งใจของกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz ที่อยากเห็นชาวลำพูนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยในทุกวันค่ะวันนี้มีประเด็นสำคัญเรื่องความปลอดภัยที่คนขับรถต้องรู้มาฝากกันค่ะระหว่างนี้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
1: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนทุกท่านค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกช่วงนี้บ้านเราฝนตกบ่อยเหลือเกินนะคะฝนตกทีไรถนนหนทางในเมืองลำพูนของเราทั้งสายในและสายนอกก็มักจะลื่นและมีน้ำขังวันนี้นะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนมีความห่วงใยอยากจะมาเตือนภัยถึง6พฤติกรรมเสี่ยงไม่ควรทำเมื่อขับรถขณะฝนตกค่ะพวกเรามักจะเผลอทำกันโดยไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างลองมาฟังและสำรวจตัวเองกันดูค่ะเรื่องที่1การเปิดไฟฉุกเฉินโดยไม่จำเป็นพี่น้องหลายท่านนะคะพอฝนตกหนักมักจะเอื้อมมือไปกดไฟฉุกเฉินเพราะคิดว่าจะช่วยให้คนอื่นเห็นรถเราชัดขึ้นแต่จริงๆแล้วนะคะสร้างความสับสนอย่างมากค่ะรถคันอื่นจะไม่รู้เลยว่าเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะเปลี่ยนเลนตอนไหนจำไว้นะคะไฟฉุกเฉินควรใช้เมื่อรถจอดเสียหรือมีเหตุที่ต้องจอดกระทันหันเท่านั้นค่ะเรื่องที่2ค่ะการขับรถเร็วเกินไปเวลาฝนตกหนักถนนจะลื่นกว่าปกติการขับรถเร็วจะยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพราะยางรถยนต์จะเกาะถนนได้น้อยลงค่ะทำให้เราควบคุมรถได้ยากขึ้นค่ะยอมถึงบ้านช้าหน่อยแต่ถึงบ้านอย่างปลอดภัยดีกว่านะคะเรื่องที่3การไม่เปิดไฟหน้ารถบางท่านคิดว่ายังเป็นกลางวันอยู่มองเห็นทางชัดดีเลยไม่เปิดไฟแต่ความจริงแล้วนะคะฝนตกมักจะมาพร้อมกับทัศนวิสัยที่มืดครึ้มการไม่เปิดไฟหน้ารถนะคะจะทำให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้ยากมากขึ้นดังนั้นฝนตกปุ๊บเปิดไฟหน้าปั๊บเลยนะคะเรื่องที่4การขับรถไม่รักษาระยะห่างเวลาถนนเปียกนะคะระยะเบรกของรถเราจะยาวขึ้นกว่าเดิมค่ะถ้าเราขับจี้ท้ายรถคันหน้าเกินไปเวลาคันหน้าเบรกกระทันหันระยะเบรกของเราจะไม่พอค่ะเสี่ยงต่อการชนท้ายสูงมากค่ะควรเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้าให้มากกว่าปกติ2เท่าเลยนะคะเรื่องที่5การเบรกกระทันหันข้อนี้อันตรายมากเลยนะคะการกระทืบเบรกหรือกดเบรกอย่างรุนแรงถนนที่เปียกและลื่นจะทำให้รถลื่นถลายปัดและเสียการทรงตัวได้ง่ายมากค่ะถ้าไม่จำเป็นต้องลดความเร็วให้ใช้วิธีแตะเบรกเบาๆเป็นระยะหรือปล่อยคัดเร่งเพื่อให้เครื่องยนต์ช่วยชะลอความเร็วแทนค่ะเรื่องที่6ค่ะการขับผ่านแอ่งน้ำด้วยความเร็วบนถนนหลายเส้นทางนะคะพอฝนตกมักจะมีน้ำขังเป็นแอ่งถ้าเราวิ่งมาด้วยความเร็วและเหยียบลงไปในแอ่งน้ำจะทำให้เกิดอาการรถเหินน้ำค่ะล้อจะไม่เกาะถนนและส่งผลให้สูญเสียการควบคุมรถในทันทีค่ะเจอแอ่งน้ำเมื่อไหร่ให้ชะลอความเร็วลงก่อนเสมอนะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนป้องกันได้นะคะเริ่มต้นที่ตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้กับกรมการขนส่งทางบกอยู่กับดิฉันน้ำหวานนักวิชาการขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะในช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆท่านนิยมซื้อรถมือสองกันเยอะมากๆเลยนะคะหรือบางบ้านก็มีการยกรถให้ลูกหรือว่าให้หลานใช้งานแต่ทราบไหมคะว่าเมื่อเราซื้อรถมาแล้วหรือได้รับรถมาแล้วถ้าเราไม่ยอมไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าการโอนลอยมันแฝงไปด้วยความเสี่ยงมากมายเลยทีเดียวนะคะหลายคนอาจตั้งคำถามว่าอ้าวก็ซื้อและจ่ายกันไปแล้วได้รับรถขับแล้วไม่โอนจะเป็นอะไรไหมลองคิดดูนะคะว่าถ้าคนซื้อเอารถไปขับฝ่าไฟแดงใบสั่งก็ยังส่งไปที่บ้านของเจ้าของรถนะคะหรือถ้าเกิดเหตุร้ายแรงกว่านั้นเช่นการเอารถไปขนส่งสิ่งของผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตามจับกุมจากชื่อเจ้าของรถเดิมในระบบก่อนอยู่ดีค่ะทำให้คนขายรถต้องเสียเวลามาพิสูจน์ตัวกันอีกค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนะคะเมื่อมีการซื้อขายรถกันแล้วต้องมาดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ณสำนักงานขนส่งให้เรียบร้อยภายใน15วันตั้งแต่วันที่ระบุสัญญาซื้อขายกันเลยค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังจะดำเนินการโอนรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะเอกสารที่สำคัญที่ต้องเตรียมมาดังนี้ค่ะ1ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงค่ะหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้โอนและผู้รับโอนค่ะและบัตรประชาชนฉบับจริงค่ะแบบคำขอโอนและรับโอนที่ลงลายมือชื่อผู้โอนและรับโอนให้เรียบร้อยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะต้องนำรถที่โอนมาด้วยค่ะเพราะฝ่ายทะเบียนรถของเราจะทำการตรวจสภาพรถเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเลขตัวรถและเลขตัวถังก่อนค่ะสำหรับสถานที่ยื่นคำขอรถคันนั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดไหนก็ให้ไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นได้เลยค่ะอย่างลำพูนของเรานะคะก็สามารถมาดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนใกล้แยกดอยติหรือท่านที่สะดวกก็สามารถไปทำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนพวกเรายินดีให้บริการทุกท่านค่ะซื้อขายรถครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมควงแขนกันมาโอนรถให้ถูกต้องที่ขนส่งนะคะเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของตัวท่านเองค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

เวลา50นาทีผ่านไปไวมากจริงๆเลยนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะก่อนจากกันไปดิฉันน้ำหวานในนามตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบพระคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังสาระดีๆของเราค่ะรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดความร่วมมืออันดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยบนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้ค่ะขับรถถูกกฎหมายชีวิตก็สบายใจอย่าลืมต่อภาษีประจำปีกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันน้ำหวานต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทยมีคำสั่งให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีพ้นจากการทำหน้าที่พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความรัดกุมและในฐานะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหญ่โดยมีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
1: เมื่อวานปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วอันนั้นก็เป็นส่วนของปปช.ซึ่งทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศประธานอนุโอ้นานๆก็เกิดปรากฏการณ์ที่ดีนะก็ท่านประธานปปช.รู้สึกเป็นประธานอนุเองเลยที่สามคือแสดงว่าปปช.ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอันนั้นมันก็ทำได้ภายในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมเพื่อให้เกิดความรัดกุมได้รับมอบหมายแล้วก็ท่านปปช.จะเป็นหัวหน้าชุดในการดำเนินการสอบสวนสืบสวนในส่วนของผู้กระทำผิด
0: ขณะที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสอบเรื่องการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญตัวแทนมสว.ชี้แจงกระบวนการยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมกรรมาธิการวันนี้ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.นำโดยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบเข้าร่วมชี้แจงกระบวนการทั้งหมดที่มสว.รับผิดชอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อสังคมอย่างโปร่งใสพร้อมกันนี้ยังได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยอีกด้วยในส่วนของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงวันนี้ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมซึ่งทางกรรมาธิการเตรียมที่จะออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2และหากยังไม่มาอีกก็จำเป็นต้องใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเรื่องดังกล่าวถือเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจทั้งนี้ประธานคณะกรรมการได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่จะต้องซักถามกสท.ในการประชุมครั้งต่อไปโดยเฉพาะกรณีที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบการทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้ผ่านการสอบกว่า 5,000 รายจากทั้งหมด 15,000 รายว่าปัจจุบันคนกลุ่มนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่และจะมีการสั่งพักงานหรือดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างไรรวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้เข้าสอบที่โปร่งใสและบริสุทธิ์โดยจะสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีสำรองขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจสอบอย่างถูกต้องและนำข้อมูลทั้งหมดไปศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบท้องถิ่นขึ้นอีกในอนาคตสวิสาประทุมมารายงาน
0: โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาย้ำร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมุ่งสร้างความปรองดองไม่เกี่ยวข้องคดีหัวสว.พร้อมยืนยันไม่มีการนิรโทษกรรมคดีทุจริตและคดีอาญามาตรา112
3: นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไม่เกี่ยวข้องกับคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.พร้อมยืนยันว่ามาตรา3ยังคงหลักการเดิมตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้โดยไม่นิรโทษกรรมความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงความผิดต่อส่วนตัวส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ลบล้างความผิดคดีหัวสว.เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอเข้าสู่สภาตั้งแต่เดือนมกราคม2567ก่อนกระบวนการเลือกสว.หลายเดือนอีกทั้งยังมีการปรับถ้อยคำให้ชัดเจนว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ทุจริตหรือไม่เป็นธรรมส่วนมาตรา11วุฒิสภาเพียงเพิ่มเติมข้อความเพื่อยืนยันว่าไม่ครอบคลุมความผิดมาตรา112ให้สอดคล้องกับหลักการของมาตรา3เท่านั้นวาสนาตระเกตรายงาน
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ระบุคะแนนเลือกตั้งของประชาชนสะท้อนถึงความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมา

0: าสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อทำพิธีเข้ารับตำแหน่งและมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่จากนั้นได้ส่งมอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้แก่ปลัดกรุงเทพมหานครก่อนลงนามในหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นายชัชชาติได้กล่าวขอบคุณข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาซึ่งปรากฏผลคะแนนที่แม่นยำและรวดเร็วรวมทั้งผลคะแนนเลือกตั้งกว่า 1.5 ล้านเสียงสะท้อนถึงผลงานการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างมากและขอให้การร่วมงานในระยะเวลา4ปีต่อจากนี้ไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานร่วมกันทั้งนี้นายชัชชาตินับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17สมัยที่2
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานไทย Cultural Night ณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลก
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานไทย Cultural Night ภายใต้แนวคิด Triple T ไทย Wisdom ไทย Creativity ไทย Inspirationณสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่คุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำการแสดงทางวัฒนธรรมจากโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ร่วมนำเสนอสู่สายตานานาชาติประกอบด้วยการแสดงโขนชุดพระรามตามกวางการแสดงคีตะมวยไทยและการแสดงรำโนราซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมจัดแสดงงานหัตถศิลป์ของที่ระลึกและอาหารไทยสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษาในการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้งานไทย Cultural Night นับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศจากหลากหลายประเทศสะท้อนบทบาทของภาคการศึกษาในการร่วมอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไทยพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดำเนินโครงการ Money Management and Investmentสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยยกระดับความรู้การเงินตำรวจไทยมุ่งลดปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเป็นประธานเปิดโครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยพร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศและได้กำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญประจำปีเนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาภาระหนี้สินสร้างความมั่นคงในชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มุ่งเน้นการให้ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนการเงินการบริหารรายรับรายจ่ายและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4: ผมต้องบอกว่าโครงการนี้เรา ขยายต่อไปนะครับสำนักงานตำรวจชาติเราได้มีนโยบายที่จะขยายงานต่อไปเดิมเนี่ยเราทำมา6ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่6นะครับเราจะขยายต่อไปตอนนี้ถึงปี72นะครับจะขยายต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามที่จะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าต้นกล้าทางด้านความคิดต้นกล้าทางด้านการปฏิบัติให้ได้ครบทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านกองทุนกบขเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือนะครับ
2: ด้านนางพันวดีและดาวันณ อยุธยารองผู้จัดการหัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดและการผลักดันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเงินให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการตำรวจครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วนับแสนรายเนื้อหาครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินการวางแผนการเงินการออมการลงทุนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุเพื่อสร้างวินัยทางการเงินและความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้เรียนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรับการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาท
5: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนได้แก่ธนาคารกรุงไทยแมคโครและโลตัสดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครผู้ประกอบการแฟรนไชส์เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการวงเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการเพิ่มยอดขายเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนทั่วประเทศและช่วยขยายแบรนด์ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขยายธุรกิจสร้างโอกาสทางการค้าและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ราคากุ้งและรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดขยายช่องทางจำหน่ายและรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
6: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหารือกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองผู้รวบรวมผลผลิตและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลตลาดและสร้างเสถียรภาพด้านราคาอย่างต่อเนื่องโดยได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อโรงงานแปรรูปห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนอกจากนี้ยังเดินหน้าส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศควบคู่กับการผลักดันการส่งออกยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้การสร้างแบรนด์กุ้งไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมการค้าภายในยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานอย่างเร่งด่วน
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่า รมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยได้แก่หน่วยปฏิบัติการจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่เกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำก่อนจะเกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและวางแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและจากการติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้คาดว่าจะเป็นช่วงที่ไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญจึงมีการวางแผนการทำงานในเชิงรุกและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงได้รับผลกระทบรวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตั้งแต่ฤดูฝนในเขื่อนหลักซึ่งหลักการทำงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถรักษาระดับน้ำต้นทุนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งได้โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมได้ดำเนินการปฏิบัติการไปแล้วจำนวน107วัน958เที่ยวบินมีฝนจากการปฏิบัติการคิดเป็น 198.13 มีฝนตกในพื้นที่การเกษตรจำนวน59จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทางด้านการเก็บกักและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงาน
8: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการกักเก็บและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
2: จังหวัดตรังปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
9: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันก่อนและหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีกสหรัฐจะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามพลตรีโมเซน
0: เรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านเตือนว่าศัตรูผู้รุกรานอิหร่านและผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากการกระทำครั้งนี้
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระงับการค้าทั้งหมดกับสเปนหนึ่งในชาติพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตโดยทันทีเนื่องจากรัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสปฏิเสธที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ตามเป้าหมายของนาโตทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อนายกรัฐมนตรีชันเซตของสเปนหลายครั้งตั้งแต่ประเด็นที่สเปนไม่ยอมเพิ่มงบประมาณทางทหารตามเป้าหมายของนาโตและการปฏิเสธให้กองทัพสหรัฐใช้น่านฟ้าและฐานทัพของสเปนในการทำสงครามกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการลงทุนจากนานาชาติกลับมาในซีเรียอีกครั้งรวมทั้งเปิดโอกาสให้ซีเรียสามารถฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาลาผู้นำซีเรียนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมา
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันที่ระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยมีความเร็วลมราว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุลูกนี้อาจเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะพัดถล่มเกาะไต้หวันนับตั้งแต่ปี2530ด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันขอความร่วมมือให้ประชาชนเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาหวีพร้อมกันนี้เผยแพร่วิดีโอสาธิตการจัดกระเป๋าฉุกเฉินที่สามารถใช้ดำรงชีพได้อย่างน้อย3วันขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปหลังการแข่งขันณัฐนิชาใจแสนและศศิภาพรจันทวิสูตรกล่าวว่าในเกมนี้พยายามเต็มที่แล้วแต่สหรัฐแข็งแกร่งมากและทีมยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขและต่อไปก็จะเล่นเต็มที่ทุกแมตช์
14: เป็นเกมแรกที่ได้ลงแบบเต็มเกมจริงๆอะค่ะก็ถือว่าเขาสูงใหญ่เนาะหนักแล้วก็เสิร์ฟแรงเขาทำเกมเสิร์ฟมาค่อนข้างดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็มีข้อผิดพลาดของเราค่ะที่ในวันนี้ค่ะบางทีเราทำไปได้ดีแล้วแต่เราก็ไม่ได้แต้มเนาะเขาก็แบบมีโซนรับมีอะไรที่ดีเขาสูงใหญ่จริงค่ะวันนี้ต้องยอมรับ
15: เรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอแบบของแข็งแบบแข็งมากขนาดหนูตีแรงๆอ่ะยังไม่ผ่านก็ถือว่าวันนี้โอเคเน
14: า
15: ะ
14: พยายามที่จะเล่นให้สนุกค่ะอย่างลงไปทำหน้าที่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาวันนี้ค่ะต้องสนุกแน่นอนแข่งกับเจ้าภาพด้วยค่ะต้องบอกว่ารวมถึงกองเชียร์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีสีสันอะไรมากขึ้นเพื่อนเราก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ในทุกแมตช์จริงๆ
13: สำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นาทีโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น 3-2 เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียว
16: จะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆในชุดนี้นะเติบโตไปในภายภาคหน้าแทนรุ่นพี่ให้ได้นะครับตรงนี้ก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้ รุ่น7เซียนเข้ามาแล้วนะเราก็ถ่ายทอดอะไรหลายอย่างเขาน่าจะทําได้แล้วแล้วก็ผู้สอนของสโมสรหรือว่าของโรงเรียนนะครับก็คิดว่าน่าจะทําแทนพวกผมได้แล้วนะครับผมก็อายุเยอะแล้วนะครับขอบคุณมากครับ
13: เทนนิสเยาวชนนานาชาติเวิลด์เทนนิสทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จินิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนั่นเป็นอันดับ1ของกลุ่มเอสแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจินิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียองแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจรีอนันตนุการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนอกจากนี้ยังมีบรรดาโปรระดับโลกร่วมชิงชัยนำโดยเนลลี่โคด้ามืออันดับ1ของโลกเกรซคิมแชมป์เก่ารวมถึงโคจินยองเซลินบูติเยและบรูคแฮนเดอร์สันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยส่ง4นักกอล์ฟเยาวชนหญิงติดเข้มกับโปรจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ในโครงการ Play with Pro สนามที่2เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพอย่างใกล้ชิดโดยมี4นักกอล์ฟเยาวชนได้แก่จิรานันท์ลิมอาติยาคงสะอาดนักการเศรษฐภากรและภัทรมนสุธิรักษ์พงษ์ได้ลงติวเข้มกับ4โปรสาวจากไทย LPGA คือโปรออมสุภมาศแสงจันทร์โปรแพนรมนนุศิลาโปรแพรวนนทลักษณ์และโปรโบนตรีกาแสนสายที่มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการวางแผนและประสบการณ์จากการแข่งขันจริงสนามที่3จะจัดร่วมกับ All Thailand Golf Tour ในรายการสิงคลาสสิกที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa ในวันที่14กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย13คนและผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา1เดือนพร้อมตระเวนแข่งขันในทวีปยุโรปเพื่อยกระดับทักษะเทคนิคความแข็งแกร่งซึ่งเด็กไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์มาได้ถึง3ประเทศประกอบด้วยแชมป์ที่เมืองเบรเซียประเทศอิตาลีแชมป์ชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์ระดับเยาวชนที่สวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งไปยุโรปครั้งนี้เพื่อสร้างกระดูกและหาประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งซึ่งหลังจากนี้สมาคมจะประเมินผลอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมส่วนเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้คือต้องทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สุปราณีขวัญบุญจันทร์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยศาสตราจารย์ธนวิทย์เจียนวิจิตรอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬากอล์ฟบอล4รายการ IKF U19 U16 U14 Asia Cup Bond 4 Championship ระหว่างวันที่26ถึง31กรกฎาคมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถมโดยมีนักกีฬาจาก6ประเทศเข้าร่วมชิงชัยได้แก่จีนฮ่องกงอินเดียมาเลเซียไต้หวันและไทยนอกจากการแข่งขันรายการนี้แล้วสมาคมยังส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกรายการ IKF U21 World Cup Bond Championship ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งนักกีฬาไทยได้เข้าแข่งขันจากรอบคัดเลือกเมื่อปีที่แล้ว Red Bull KTM Factory Racing ประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวอเล็กมาเกสยอดนักบิดชาวสเปนดีกรีรองแชมป์โลกปี2025ย้ายจากเกรซินี่ Racing มาร่วมทัพทีมโรงงานอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นสัญญาร่วมงานกันตั้งแต่ฤดูกาล2027เป็นต้นไปโดยอเล็กมาเกสจะมาจับคู่กับฟาบิโอดิจิอันนานโตนิโอที่ย้ายมาจากทีม VR46 ซึ่งเป็นการล้างไพ่ยกเครื่องนักบิดใหม่ทั้งหมดของค่ายเตรียมทุกศึกภายใต้กติกาเครื่องยนต์ใหม่850cc ขณะที่แบรดบินเนอร์นักบิดชาวแอฟริกาใต้จะอำลาทีมโรงงานหลังจบฤดูกาลนี้และเปโดรอคอสตาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมดูคาติแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC มีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติ และสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินนชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินนชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินนชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินนชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนม ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประปาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของกพ.ได้ระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569 8:30 นถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.com กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ flyas.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช. รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.โทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรท่านผู้ฟังคะส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราจะแก้ปัญหานี้นั้นอย่างไรต้องมาติดตามวิธีรักษากันค่ะสำหรับสาเหตุของส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นอากาศที่แห้งหรือหนาวเย็นภาวะร่างกายขาดน้ำดื่มน้ำน้อยอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นที่ร้อนจัดจนเกินไปแช่อยู่ในน้ำร้อนเป็นเวลานานหรือบ่อยเกินไปใช้สบู่ที่ทำให้ผิวแห้งไม่ทาครีมบำรุงที่ทำให้เท้ามีความชุ่มชื้นการขัดเท้าการใส่รองเท้าที่ไม่ถนอมเท้าหรือเปิดผิวเท้ามากเกินไปมีภาวะอ้วนมีน้ำหนักตัวมากหรือป่วยเป็นโรคเบาหวานอันตรายจากส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกหากมีอาการบวมแดงและเจ็บปวดบริเวณส้นเท้าแตกเป็นอย่างมากอาจจะเสี่ยงเป็นแผลและหากดูแลแผลไม่ดีก็อาจเสี่ยงมีหนองหากอาการไม่บรรเทาควรไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางที่รักษาเท้าเพื่อตรวจหาการติดเชื้อและรีบรักษาอย่างทันท่วงทีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนหากปล่อยไว้จนเป็นแผลลึกและไม่ได้รับการรักษาอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงได้ควรรีบพบแพทย์เช่นกันวิธีรักษาส้นเท้าด้านส้นเท้าแตก 1. ใช้ครีมบำรุงยาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นแก่ผิวสำหรับส้นเท้าแตกเลือกใช้ครีมที่มีส่วนผสมที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเช่นครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและป้องกันผิวแห้งแตกหรือปิโตรเลียมเจลลี่ซึ่งเป็นเจลเหลวที่ใช้ทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวฟื้นฟูผิวบริเวณเป็นส้นเท้าแตกทาก่อนนอนแล้วสวมถุงเท้าทับให้บริเวณส้นเท้าที่แตกได้ดูดซับความชื้นจากเจลไปตลอดคืน 2. ดื่มน้ำให้มากเพียงพอในแต่ละวันผู้ชายดื่มวันละ 3-3.5 ลิตรผู้หญิงดื่มน้ำวันละ 2-2.5 ลิตรการดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวโดยรวมถึงส้นเท้าได้ค่ะ 3. เลือกใช้สบู่ที่ช่วยถนอมผิวมีสารที่บำรุงเช่นมอยเจอร์ไรเซอร์วิตามินอีไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ไม่ระคายเคืองผิวและไม่ทำให้ผิวแห้งไม่ใช้สบู่ที่มีสารเคมีเข้มข้นหรือมีส่วนผสมทำให้ผิวแห้ง 4. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นจัดหรือร้อนจัดไม่แช่เท้าในน้ำเป็นเวลานานและไม่อาบน้ำนานจนเกินไป 5. เลือกสวมรองเท้าที่มีพื้นรองเท้านุ่มหากใครมีน้ำหนักตัวมากอาจเลือกเป็นพื้นยางหรือพื้นที่มีวัสดุช่วยผ่อนน้ำหนักและแรงกดที่เท้าหลีกเลี่ยงรองเท้าแตะหรือรองเท้าพื้นแข็ง 6. ไม่สวมรองเท้าที่คับและแน่นจนเกินไปสำรวจตรวจสอบสุขภาพเท้าของเราเป็นประจำด้วยนะคะอย่าปล่อยให้แห้งแตกด้านจนเป็นแผลหากเป็นแผลก็ต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จบบทความประจำวันเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
21: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เพจหายไปแล้ว
3: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองละปูนมาแล้วเนอะนะครับผมมาจ่าไปน้อยหนึ่งนะครับผมขออนุญาตนะวันนี้ขออนุญาตมาจ่าน้อยหนึ่งนะครับผมนะครับเราอยู่ด้วยกันแล้วนะวันนี้มองละปูนนะครับผมมาพบกับทุกท่านเหมือนเคยเลยนะครับผมช่วงบ่ายแบบอีเนาะสองเพลงที่จบไปนะครับผมอาขยันล้านนานะครับแล้วก็สาวเคลื่อนเนาะสาวเคลื่อนแบบว่าเป็นเวอร์ชันแบบว่าฟังสบายสบายเนาะอ้อมรัตนังนะครับฮู้จักพงนะครับผมฮู้จักก่อนะวันนี้นะครับผมมีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างเนาะที่จะมาอู่กันนะครับผมแต่เจ้านี่เนาะเจ้ามาถึงตอนนี้แล้วก็ยังมีแดดกันเตือนนะใครที่ไปตั้งไหนนะครับผมตอนนี้ก็เรามาระวังกันหน่อยเนาะต้องเตือนกันกว้านนะครับผมเพราะว่าอันมันอาจจะมีผลกระทบเนาะในเรื่องของอากาศนะสภาพอากาศแปรปรวนนะครับผมเพราะว่ามันมีอันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นเรื่องแบบปกติก็คือมีฝนนะครับผมในช่วงฤดูนี้รวมไปถึงนะครับผมอาจจะมีปัญหาว่าอากาศแปรปรวนนะต่างประเทศอื่นๆเนาะที่อาจจะมีส่งผลกระทบถึงปานเฮาฝนตกหนักมาหน่อยนะครับผมหนึ่งสายก่อนนอกก่อนที่เฮาจะไปอันอู่เอ่ยกันในส่งข่าวสารนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: เพลงนะครับ
0: ครับผมเพลงอย่างดีครับ
1: แห่นางแมว
0: แห่นางแมวกะ
1: ครับของไว้พูดอ่ะ
0: ของไว้พดกะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: คนนั้นมาโจ้แห่นางแมว
0: โอ้โหตกตะกะมันก็ซี้ซี้ซ้อซ้ออยู่นะ
1: มันพูดให้มันคุยกัน
0: ครับผมอะไรนะครับผม
1: พ่อล
0: ู
1: ก
0: ครับผมตังซีโบบานไม่ค่อยตกเนาะ
1: ซ
0: ี
1: โบบาน
0: มันตกเออนะครับผมแต่เจ้านี่ก็มีอ้อยมาหน่อยครับเดี๋ยวจัดเถอะนะครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณครับนี่นะเพิ่นบอกว่าซีโบบานมันไข่ตกเอ๋ว่าที่จริงก็อยู่ไกลกันนี่เนาะซีโบบานกับอันตังสวทอยู่นี่อันก็ห่างกันสักอัน15นาทีเนาะแต่ได้แล้วก็อันฟุ้นมาเดี๋ยวนี้มันก็ย่อมน้อยๆก็ตกหันนะครับผมแฮมสักหนึ่งสายก่อนไปฟังเพลงกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: ครับ
2: แมวเอง
0: อะไรนะครับ
2: เอง
0: อัน
2: เองอย่าง
0: ไรก็ใจมันออกเนาะ
2: กำเด
0: ีย
2: วก่อนเน
0: อะฮะกำเดียวก่อนเนอะอันนี้เปิดปากกาตืออยู่เนาะครับผม
2: เอาเพลงนี้ไป
0: อะไรนะครับผม
2: เนาะกรรมกรเนาะเพลงก่อนนี้กาอยู่ไหนอ่ะ
0: ก่อนนี้อย่างนะครับผม
2: เพลงก่อนนี้กา
0: ก่อนนี้กา
2: ครับผม
0: ของใครน่ะ
2: ที่มันฮ้องว่ากอนิกาอยู่ไหน
0: กอนิกาอยู่ไหนอีหน่อยเดี๋ยวไปเซาะกันเนอะ
2: ของมนแคนน่ะ
0: มนแคนเนาะเดี๋ยวไปเซาะเหอะครับผม
2: ม่อมบันจังกุมวันเนอ
0: ครับ
2: เจหน้าไม้ตัว
0: ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับผมยินดีจันนะครับนะเปิ้นมาแบบว่าเหมือนจดมาไว้นะว่าลืมไปเห็นนะฟังเพลงแรกก่อนละกันนอกก่อนที่เราจะไปสอหาอย่างก่อนนี่คาอยู่ไหนนะเดี๋ยวไปสอหาเหอนะครับผมแต่ตอนนี้แห่นางแมวก่อนนอกเผื่อตังอันอย่างก็สีโบบานฝุ่นจะตกขึ้นมานะครับผม1เพลงนะครับเดี๋ยวป้ามาเจอกันเนอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ปีเก่าสู่รายการมองละปูนนะเซาะหาป้าและเนกรนิกาเนี่ยนะครับผมขอบคุณจันไนนะครับผมที่แนะนำเพลงเขามาเนาะกรนิกานะครับผมของม้วนแคนนะครับแห่งเพลงที่จบไปก็คือแห่นางแมวนะเผื่อว่าฟุ้นจะตกไอ้ว่าเผื่อจะฟุ้นจะตกตังอันสีโบบานอีวันนะแต่กี้ไอซินก็โทรมาบอกว่าขอสาวหน้าฝนเดี๋ยวชงแน่นะจัดเฮ่นะครับผมของสุรพลหนึ่งสายก่อนที่เราจะมาอูจากันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆเนอสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับผม
2: วันนี้จะขอเพลงก้อนหินสิ้นใจ
1: ก้อนหินสิ้นใจเอกะ
2: เจ้า
1: ครับผม
2: เราเสียงลูกใส
1: ครับ
2: เสียงหน้าใหม่นะเจ้า
1: ครับผม
2: จ้าสวัสดีเจ้า
1: ขอบคุณครับนี่วันนี้เปิดมาเคลมมาเร็วเคลมเร็วนะก่อนอื่นใดแล้วนะครับผมเฮาจะไปฟังสองเพลงนี้เฮามาฟังข้อมูลข่าวสารนี้ก่อนตามถนนบ้านเฮาเราต้องบอกใจอีวามเดี๋ยวหันอีปออีแม่นะคุณเถาหลายๆคุณหน่อมเดี๋ยวเป็นฮิตฮอตกันเนอะใจรถอันรถเครื่องไฟฟ้านะนะรถกันน้อยๆนะตีมันไปออดๆเอสๆขี่ไปขาดกันนะตำรวจเป็นขอประชาสัมพันธ์เนอะเป็นขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนอะติดใจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับผมเฮือตรวจสอบรถของตนนะครับผมก่อนน้ำออกวิ่งบนสาธารณะเนื้อถนนสาธารณะต่างๆเนื่องจากว่ารถไฟฟ้านะครับผมบางประเภทนะไม่สามารถจดทะเบียนฮือใดนะครับผมปิ้นรถตีเอามาขี่บนท้องถนนใดเนาะหากฝ่าฝืนและนำมาขับบนท้องถนนนะครับอาจจะเข้าข่ายการทำความผิดมาตรา11แห่งพรบ.รถยนต์ปี2522เนาะคนที่กระทำผิดนะครับผมจะมีโทษปรับสูงสุดเกินหมื่นเลยเนาะแล้วก็จำคุก1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก่อนที่ใครจะตัดสินใจเนาะในการที่จะเอารถบางทีมันเป็นรถเหมือนสกูตเตอร์น้อยๆนั่นน่ะอันนั้นน่ะระวังกันเนอะเนื่องจากอย่างนั้นต้องบอกจะอี้นะครับผมว่ารถมูเนี่ยเหมือนเป็นเอาไว้ขี่แบบว่าในบ้านบริเวณรอบบ้านหรือเอาต่างไปแล้วก็ไปตีอันสวนอะไรสักอย่างนึงแล้วก็อันใจแบบไก่ๆน้อมได้เอาออกแบบว่าถนนโล่งไอ้นะการที่เฮาออกถนนโล่ง1รถเฮาความเร็วมันเต่าคนอื่นเนาะรถกันอื่นไปซิ่วเอ้ยลุมปัดเฮาก็แกว่งสั่นกันไปหมดแล้วนะครับเฮ็ดอย่างนึงล้อมันก็น้อยมันก็ไปได้ไม่ค่อยไกลเนาะเฮ็ดอย่างนึงรถมันต่ํานะครับรถมันกันน้อยเนาะมันจะทําให้รถยนต์หรือรถใหญ่มองมันเฮามันเป็นอันตรายต่อเฮานั่นแหละครับผมตํารวจเพิ่นก็เลยขอมาประชาสัมพันธ์ว่าจะไปดีเอาออกไปกันเนอนะรวมไปถึงมันจะมีอันตีเหมือนนางนะเหมือนมีล้อแก่นเดียวนั่นน่ะแล้วคือเฮานั่งบุญล้อแล้วมันก็ไหลไปออดๆๆนั่นน่ะก็ระวังนะครับผมใครติดใจอยู่เนาะอันนี้อาจจะต้องแบบว่าฝากบอกกันตัวนะก่อนตัดสินใจตีจะซื้อแล้วเอามาใจแบบถนนหลวงถนนสาธารณะควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสามารถจดทะเบียนมาครับบนท้องถนนใดก่อนนะแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ใจบนถนนสาธารณะก่อนถ้ามันใดแต่เนี่ยอันนี้อันตรายนะครับอันตรายในเรื่องของตัวเฮาเองคุณติดใจรถใจถนนรวมกับเฮานะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของกฎหมายแหมน้อมเดี๋ยวกฎหมายมันก็ออกมาเพื่อที่จะได้ย้ำเตือนกันเนาะบางทีบอกกรมฟังนะคุณเฒ่าลึกเนี่ยเพิ่นบอกนะบอกกรมฟังไปเอากฎหมายมาละเนอจะได้แล้วก็ที่จริงกฎหมายนี่มีตั้งแต่ปี22ปุ๊ล่ะนะจะได้แล้วก็เรามาระวังกันตัวเนอด้วยความเป็นห่วงนะครับดีเอามาขี่บนท้องถนนเนอมันจะเป็นอันตรายต่อเฮาเองนะครับก็ใจรถเครื่องปกติอย่าลืมนะครับผมทุกครั้งที่อันบิดสตาร์ทชึ่งๆนะอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกกันเนออันนี้เป็นเรื่องที่เฮาจะต้องแบบว่าบอกกันก่อนเลยก่อนที่เฮาจะสตาร์ทรถสิ่งที่ควรทำก่อนจะยิบขยะซุกเข้าไปในหูนั่นแหละใส่หมวกกันน็อกก่อนนะครับผมเพื่ออย่างเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนาะเนื่องจากว่าศีรษะของเรานะมีสมองนะมีอ่องอ้อนี่แหละครับผมมันเป็นส่วนสำคัญเนาะเวลามันเกิดการกระทบกระเทือนมาสิ่งที่มันพลาดพลั้งไปเนาะสมองแอ๊กลงไปเอ้ยหันปิ้นเจ็บปิ้นป่วยปิ้นไข่นะปิกมาเหมือนเดิมอาจจะทำเหอประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายของเฮาเนี่ยปิกมาเหมือนเดิมก็ได้ดังนั้นเราก็ดูแลในเรื่องของการขับรถโดยการใช้นะครับหรือว่าใส่สวมใส่หมวกกันน็อกนิรภัยทุกคนทุกข้างนะครับผมแม้แต่ละอ่อนน้อยสมควรจะบอกว่าละอ่อนน้อยมันมีหมวกใส่หรอกหูมันหน่อยนิดเดียวอีนะมีเนอจะบอกว่ามีเนอเป็นมีรถลายกระตรงการ์ตูนหือละอ่อนน้อยเดี๋ยวเลิกตัวนะครับผมตีสำคัญเลยอยากจะหือละอ่อนน้อยใส่คุณใหญ่ต้องใส่เฮือเปิ้นหันก่อนเพราะ หยังหล่อน้อยมันทำตามเนาะหันปอหันแม่ใส่อยากใส่ตัวนั่นแหละครับผมในประวัติสร้างการตาหนักรู้กับลูกคำลานเขาตัววัดทุกครั้งที่เขาจะขี่รถเคืองหรือซ่อนรถเคืองนั่นแหละเขาจะต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับผมฝากไว้หนึ่งเรื่องเนอะแต่กี้เขาโอ้กันไปนะแห่นังแมวไปแล้วรอบหนึ่งแน่ใจว่าฝุ่นตกหรือเปล่าเนอะตีสีโบบานนะครับผมแห่เสร็จเรียบร้อยละแต่เตอร์นี้เพิ่นไม่ได้บอกจะอีเนอะเพิ่นบอกว่ามันเจฟังอันระวังกระฝุ่นเนอะเพิ่นเหินระวังแรงตัวในปีนี้นะครับผมอาจจะมีทั้งฝนทั้งแรงเนาะในตามช่วงเวลาแต่ปีนี้เพิ่นว่าฝุ่นจะแห้งหน่อยเนอะเหมือนที่อ่านมานะตั้งนี้จะว่าละปุนก็เลยเตรียมการติดตามสถานการณ์ความพร้อมเนาะในเรื่องของอิทธิพลเอลนีโญไอ้นะเกี่ยวกับภัยแล้งเนาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบเป็นประธานในการจัดการประชุมตัวนี้นะครับประกอบห้องมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงนี้ทำงานนักเนี่ยต้องบอกจะอีพี่น้องที่อยู่อันเยกการตีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางจังหวัดเนาะหรือแม้แต่อปทเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ได้รับนะได้รับความต้องการนะในการที่จะหึงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหนักพอสมควรเดี๋ยวฝุ่นตกหลังคาปึ่งน้ำโทมน้ำไหลไฟดับนะมาหมดเนาะจะได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณปฏิบัติงานกันต่อยแต่ตอนนี้นะครับผมเปิ้นมาอู่กันในเรื่องของภัยแล้งนะครับผมรัฐบาลเปิ้นได้แสดงความห่วงใยเนาะต่อสถานการณ์ภัยพิบัติเนาะและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงและที่สำคัญมันซับซ้อนคือเนาะเวลามันเกิดเตือนเนาะเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยของซ้ำช่วงนี้อยู่ในหน้าฝุ่นนะครับผมการคาดการณ์นะครับระบุว่าปีเนี้ยจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนอะเนื่องจากว่าอิทธิพลนะครับของติปันฮองว่าปรากฏการเอลนีโญเนี่ยแหละครับผมซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีปุ่นเนอะทำเหือหลายพื้นที่นะครับผมมีความเสี่ยงในการเผชิญภัยแรงและก็ฝนทิ้งช่วงเนอะใครตีบินอันเจ้าหน้าปลูกข้าวนะหรือว่ามีเกษตรกรที่ปลูกพืชอะไรที่ต้องการน้ำหนักๆปีนี้อาจจะต้องระมัดระวังเนอะอาจจะต้องสอบถามเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดกันสักหน่อยว่ามันมีอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฮามีพืชที่มันอาจจะทนแรงหน่อยหรือมีพืชชนิดอื่นที่เหมาะกับช่วงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งในที่ประชุมนะเพิ่นก็รับฟังรายงานสถานการณ์เนาะเฮามาฟังกันสักหน่อยปิ้นจะได้แนวโน้มต่างๆนะครับแล้วก็มาตรการเตรียมความพร้อมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่ะเตรียมอย่างกันพร้อมนะครับผมรวมถึงติดตามนะครับในเรื่องของการดำเนินการพื้นที่รับผลกระทบเนาะเพิ่นมีประชุมทางประเทศโดยว่าจะเป็นตีนครราชสีมานะจะเชิงเซาหรือประจวบเนาะก็มีข้อมูลมานำเรียนนะในที่ประชุมซึ่งเป็นส่วนกลางตัวนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้กำชับทุกจังหวัดนะประธานไปบอกประกำชับทุกจังหวัดเลยในการที่จะทำงานรวมกับหน่วยงานอื่นๆว่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยาเนาะอันนี้สำคัญมากทุกเจ้าเลยจะได้ยินดีเจว่าวันนี้ฝนตกก่อนนะวันนี้แดดออกก่อนเนี่ยอุตุนิยมวิทยาทางนั้นเนาะการบริหารจัดการน้ำก็ชนรับประทานเนาะแล้วก็หน่วยงานวิชาการอื่นๆคือเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนาะต่อเนื่องใดจะได้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เมื่อที่น้องอันบอกว่าเวลาฝุ่นมันตกมาเตือนหนึ่งนี่นะหรือเปิ้นบอกว่าเตือนว่าฝุ่นจะตกเองแต่ต้องติดตามทุกระยะชั่วโมง2ชั่วโมงว่าไปเนื่องจากว่าอย่างลุ่มเหรออากาศเนาะมาอยู่ตั้งบุญฝุ่นปัดสิวซิวเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มานะครับผมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยนะครับผมที่เกี่ยวข้องว่าจะปีนเนาะซ้ําเตอพายุมาแต่ลุ่มมาแต่ปะดอยหายแซวถึงสักกรรมสีบัวบานอาจจะจุ้นอันสักดอยนึงแล้วก็ถึงสีบัวบานสักกรรมเนาะจะได้แล้วก็อันนี้ต้องเฝ้าติดตามกันนะครับพร้อมกันนี้เปิ้นก็มีการซ่อมนะจัดทำแผนเผชิญเหตุต่างๆเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเนาะในเรื่องของการประสานงานข้อมูลข่าวสารทำให้พี่น้องได้ติดตามกันใครฮู้จะติดตามที่ไหนนะสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาหรือว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนก็ได้เนาะติดตามกันไว้หายไม่ได้ใจสตังเนาะติดตามไว้ใดกับใดนะครับใดข้อมูลข่าวสารใดหูใดหันใดอย่างกูอย่างเลยถ้ามาฟังนี่ก็จะได้ความบันเทิงตัวเนี่ยพอมีเพลงนะครับผมสำหรับเพื่อนตีติยังสาวบะประสบปัญหาภัยแล้งนะครับเน้นย้ำว่าต้องเตรียมการลงแหน่เนาะพอเฮาคาดการไว้แล้วว่ามันจะน้ำหน่อยนะการสูบน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านการฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลการจัดกำจัดเนาะสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆสำรองน้ำหรือเพียงพอในการใช้นะครับผมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนว่าจะปิ้นภาครัฐนะทหารนี่เอกชนนะเพื่อเร่งความช่วยเหลือเนาะแล้วก็เยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพกันตัวนี่นะครับผมเฮาได้ระแวดระวังการภัยติปินน้ำเนาะสำเตือนน้ำนักก็ปินภัยน้ำแรงก็ปินภัยเดี๋ยวนี้นะใครจะอยู่ที่ไหนติดตามข้อมูลข่าวสารเนอะสองช่องทางละกันตีใครหัวโอ้หน่วยงานมันนักแต่นักว่าอย่างแรกก็คือประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะหรือสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์โค้ดติดตามไว้เลยบอกเลยว่าเสียตังได้ข้อมูลข่าวสารนะครับผมเลยว่าใครจะมีอย่างเหตุ จ้งมาหรือใครจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ก็ฝากมายินดีจะนักนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็จะทำงานเหือกับพี่น้องประชาชนกันเนาะนะครับผมสองเพลงตีคอกันมาเมื่อกี้นะครับผมก็คือเนี่ยก็สาวหน้าฝนนะสุรพลนะมอบไปตางอันสาวเสียงหวานเนาะแล้วก็อันยายพรนะครับอุ้ยพรนะครับอุ้ยพรบันแม่เนาะแล้วก็ยายนานะครับผมฝากจากไอ้สินสันกำแพงเนอร์ฟังเพลงนี้กันเลยเดี๋ยวเฮามาอุ่มมาจากกันในช่วงหน้านะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ปิ๊กมาอยู่ด้วยกันกับม้องละปูนนะครับผมสองบทเพลงนะครับผมตีจัดกันป้ายนะครับผมว่าจะเป็นเพลงก้อนหินสิ้นใจนะครับผมจากคันที่โฮมเนาะแห่งเพลงหนึ่งตีจบไปนะครับผมสุรพลสมบัติเจริญนะได้ปอเบลันเนอร์นะตะกี้บอลได้สุรพลกับสุรชัยกับไดเนอร์อยู่สาวหน้าฝนนะครับผมสองเพลงจบไปแห่งหนึ่งสายละกันนะแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวคิวเพลงเขาหนักเขาร้ายอยู่เนอร์นะอุจากันสักหน่อยสวัสดีครับ
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: คอฟฟี่เก่า
1: ครับ
2: ดาวเหนือเนอะ
1: ดาวเหนือไอ้กาครับ
2: ดาวเหนือของ
1: สุมาตะครับอันหลีโทษละอันวิทยุหน่อยได้ก่อนครับมันน่าจะสะท้อนเข้ามา
2: คร
1: ับ
2: ครับ
1: ดาวเหนือนะครับผมของใครนะครับ
2: ของสามโทนนะเพลง
1: สามโทนนะครับ
2: มันเกี่ยวกับแก๊งหนู
1: ได้ครับจากตั้งไหนนะครับผม
2: จากกันเนี่ยหลายท่าเนี่ยมันปรุงเนี่ย
1: หลายท่าเนาะ
2: เจ้า
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจะได้จัดเทียตามลำดับคิวเนอร์
2: เจ้า
1: ขอบคุณจัดนะครับ
2: จ้า
1: ครับผมนี่แหละครับผมให้สักหนึ่งสายเนาะครับผมแฮมบทสามสี่เพลงก่อนหน้าตันหน่อมเดี๋ยวนี้นะตะกี้นะครับสองเพลงผ่านไปเนาะครับเฮาเหลือเพลงยังพองวันที่บ่มีอ้ายเนาะตะกี้ขอเข้ามานะครับผมเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเฮาจัดถือเนาะรักพี่เสียดายน้องเนาะรักพี่เสียดายน้องที่ต้องก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยวันที่บ่มีอ้ายแล้วก็ดาวเหนือละกันเนาะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมช่วงนี้นะครับผมเอาในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมาฝากกันสักหน่อยเนาะเพราะว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญนะครับผมต้องบอกใจอี้นะเดี๋ยวนี้ครับตึงนิ่มป้นแล้วครอบครัวนะครอบครัวใหญ่ครอบครัวน้อยนะมีกันหมดเนาะอย่างบ้านเฮาเนาะอย่างบ้านน้องอั้นมีกัน4คนอ่ะเป็นครอบครัวน้อยอยู่เนาะเผื่อไปอั้นบันไตลงไปบันไตนะบันโลงไปหอบันโลงมีกันเป็นสิบเป็นสาววันเสาร์วันตีนี่ลุ่มๆๆติ๋มบ้านนะครับผมนี่แหละครับสถาบันครอบครัวถ้าครอบครัวไหนอบอุ่นมีความสุขก็แฮปปี้กันไปแต่วันนี้นะบางครอบครัวก็จะมีในเรื่องของความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้เฮามาช่วยกันนะเป็นหูเป็นตาเนาะเพราะว่าในเรื่องของความรุนแรงนะในครอบครัวเนาะเดี๋ยวนี้เป็นใจเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเนอะใครหูใครหันนะอยากจะหือแจงแล้วก็ช่วยเหลือนะครับพอห้ามเพิกเฉยกับการใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่ที่เราเพิกเฉยแปลว่าเราสนับสนุนหือคนคนนั้นใจความรุนแรงเนอะครอบครัวนะครับคนเป็นตีตีมีความหักเนาะมีความอบอุ่นมีความปลอดภัยแต่หากเกิดใจความรุนแรงเกิดขึ้นปุ๊บนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมมันมีหลายรูปแบบเนาะในเรื่องของการความรุนแรงนะการอู่นี่ก็เป็นความรุนแรงเหมือนกันเนอะมันทำร้ายจิตใจนะซัมเตอร์เอ้ยอันเมย์ถามว่าอันลูกอันกินข้าวล่ะอีเนี่ยลูกปิกมางานก่อนหนักการก่อนไลฟ์นะเจ้านายก่อนเดิดมาเอ้ยปิกมาบ้านว่ากินละกะกี่โมงล่ะแม่กำลังใจดีว่าลูกปิกบ้านมาแปลงของกินรอเนี่ยทำไรจิตใจกันเหดันแล้วเนอะวันนี้เอามาฝากกันสักหน่อยทางอาภาวะศูนย์การเรียนรู้นะครับการพัฒนาสติและก็ครอบครัวเนาะเปิ้นเอาในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ความรุนแรงหาประเภทของครอบครัวมาฝากกันตีทุกคนควรจะฮู้เพื่อป้องกันแล้วก็ยุติการทำความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิ์นะของสมาชิกในครอบครัวเฮานะครับอย่างแรกเลยในเรื่องของความรุนแรงก็คือการทำร้ายร่างกายอันนี้มันเห็นได้ชัดเนาะว่าจะเป็นการตบการตีการเตะการต่อยต่างๆนะครับผมที่ทำให้ร่างกายนะครับได้รับแบบว่าผลกระทบในเรื่องของการกระทำนั้นๆเนาะอย่างที่สองไปบอกว่าเป็นการกระทำรุนแรงทางเพศนะอาจจะเห็นข่าวเขาหนักมาพอสมควรเนาะการบังคับใจนะครับหรือมีเพศสัมพันธ์หรือมีกิจกรรมทางเพศโดยตีหิ้มฝ่ายยอมแบบยินยอมนะครับผมแม้จะเป็นสามีภรรยากันนี่นะก็ผิดกฎหมายนะครับผมต้องบอกใจอีเนาะประเภทที่3ก็คือการทำร้ายจิตใจเหมือนที่น้องอั้นบอกนะครับผมการด่าทอดูหมิ่นเหยียดหยามข่มขู่ควบคุมหรือทำแหมฝ่ายหวาดกลัวสำคุณขู่นะจะไปนั่นเนาะอีนะครับผมข้างเฮาหันอันตามโทรทัศน์เนาะที่เปิ้นเอามาออกอันรายการต่างๆว่ามีป้าข้างบ้านอันนั้นข่มขู่นะฮะเนาะอาจจะทำเหือเฮาเนี่ยนะครับผมมีรู้สึกแบบว่าทำร้ายจิตใจอีเนาะประเภทที่4นะครับผมการทำร้ายนะครับทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอันนี้อาจจะยิ่งใหญ่มากเลยก็คือการครอบการควบคุมเงินทองนะมันย้อมหือใจมันย้อมหือใจนะครับผมห้ามทำงานแน่หรือกีดกันมะหือนะครับติดต่อกับครอบครัวแล้วก็สังคมอื่นๆคือกักไว้ในบ้านนะครับผมอันตีบอกว่าไม่ยอมให้ใช้จ่ายในนี้กันนะคุ้นๆอยู่เนอะนะอันสตังค์อันนั้นเพราะว่าภรรยานะเป็นอันธนาคารอีเนาะหาสตังค์ตอนใดก็เอามาหือภรรยาไหวอีเนาะเพื่อจะบอกว่าขออันเอาไปเอานี่300เหรอ สอบปากคำก่อนเนอะภรรยานี่นะคุณแม่เนี่ยจะสอบปากคำก่อนเนอะว่าเอาไปยังพองเอาไปตีในห้องนี่นะใครเจอพองโทรมาบอกกันเนอะประเภทสุดท้ายเนอะการบีบบังคับทางวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีการใจความเจอแล้วก็ประเพณีมาอ่างเนาะเพื่อแบบจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของสมาชิกในครอบครัวนะครับผมหากท่านผู้ฟังเนอะฟังกันอยู่แล้วเห็นว่ามันมีการทำลายร่างกายหรือว่าการทำลายจิตใจหรือทำลายสังคมหรือการทำลายต่างๆในอะไรที่มันเป็นความรุนแรงหาประเภทติดงานอู่มาอย่านิ่งเฉยพอความรุนแรงมันใจเริงส่วนตัวแล้วเนอะการที่เฮาหันการที่เฮาหูแล้วเฮานิ่งเฉยนั้นถือว่าเราเพิกเฉยกับความรุนแรงและเฮาสนับสนุนในการใช้ความรุนแรงดังนั้นแล้วหันปุ๊บ1เก่า1นะครับผมเหตุด่วนเหตุร้ายโทรได้เลยเบอร์ง่ายๆที่เฮาจําได้คือ1เก่า1หรือขอคําปรึกษาสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงก็ได้เพื่อที่ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเนาะอันนี้ก็มาฝากกันไว้ในช่วงนี้เพราะว่าเห็นข่าวครับน่าเหลือเกินเนาะล่าสุดก็ยังก็อันไอ้ที่เป็นข่าวกันนะนะตีอันภรรยาหลวงภรรยาน้อยอยังม้อนอันโดเรมอนนั่นนะจะได้แล้วก็จะไปแชร์จะไปอันกดอยังกันก่อนเรามาระวังกันตัวเนอะสิ่งมูนี้มันเป็นห้องว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเนาะเวลาเฮาเนี่ยเหมือนใครหลายๆคนตีเอาภาพใครไปโพสต์หน้า Facebook ประจานเปิ้นอีหนะมันเดี๋ยวเปิ้นฟ้องกันได้เนอะแล้วมันเดี๋ยวฟ้องเลขความเสียหายเนี่ยคือซะตั้งหนักขนาดนะครับผมดังนั้นแล้วมีสติทุกครั้งก่อนจะแชร์เนอะแม้แต่การแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวนี่ก็พิษเนอะถ้าเปิ้นได้รับความเสียหายดังนั้นแล้วเรามาระวังกันตัวนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ที่ไหนก็มุนมาฟังมองละปูนกันเนอร์95นะครับผมสวทละปูนนะครับผม FM 95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมมันต้องอยู่ละปูนกันไหนเนออยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้เดี๋ยวนี้นะครับผมแค่โหลดแอปพลิเคชันเนอร์ใครที่ฟังอยู่มีโทรศัพท์มือถือมีเน็ตนะครับผมสามารถฟังได้ทุกทีทุกเวลาเนอเผยไปต่างประเทศนี่นะแล้วกึดถึงภาษายองก็โหลดกันไว้เนอ NBT Plus นะครับผมN แล้วก็ B แล้วก็ T แล้วก็ plus P L U S นะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยนะปิ้นโตสีม่วงๆ นะแล้วก็มีพีเสือตัวน้อยๆบินอยู่ตรงบุญหันเนอร์โหลดไว้นะครับผมแล้วก็มันจะมีทุกคืนสถานีวิทยุของประเทศไทยเนี่ยสวทละปูนก็มีเนอร์กดเข้าไปอยู่ที่ไหนก็ฟังได้เหมือนกันเผื่อจะกึดตึงหากันนะครับผมเผื่อใครจะเดินทางแล้วก็ได้อยู่เขตละปูนเชียงใหม่ล้ําได้ฟังแล้วอีหนาอีนะครับผมเพลงสุดท้ายละกันเนอร์สำหรับมองละปูนวันนี้ขอบคุณทุกเซนทุกสายมากๆเลยนะครับผมติโทกันเข้ามาแนะนําบทเพลงแล้วก็มาอู่จ้ากันเนอะดาวเนอนะครับผมจะได้แล้วก่อตังไหลท้าคอมาเป็นเพลงลารายการไปเลยละกันเนอะปะกันใหม่แฮมพุกนะครับแฮมวันหนึ่งเนอะกับมองละปูนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
6: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและประเด็นที่2ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเตรียมขอศาลออกหมายจับชาวลาว2รายผู้ร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติน
7: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายรับจ้างลำเลียงยาเสพติดภายในซอยรางน้ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเป็นจำนวนมากก่อนสืบสวนขยายผลจนพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังและทำหน้าที่สั่งการเครือข่ายเป็นชาวลาว2ราย ขณะนี้สำนักงานปปส.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาชาวลาวทั้ง2รายเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อช่วยบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายบาดเจ็บกว่า 16,700 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกเกือบ 18,000 รายนอกจากนี้อาคารสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเน้นย้ำว่าเวเนซุเอลามีทรัพย์สินที่ถูกอายัดอยู่ทั่วโลกซึ่งสามารถนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้นอกจากนี้เวเนซุเอลายังต้องการเงินทุนสำหรับโครงการสร้างงานและโครงการด้านการศึกษาอีกด้วยปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลาง
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอารือทวิภาคีกับดาโตสรีอันวาอิฟราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนร่วมหารือเต็มคณะณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นได้แถลงผลการหารือร่วมกันโดยเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูอาทิการเปิดเส้นทางท่าเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาปาลิสการเชื่อมโยงด่านประดังเบซาบูรณาการระบบจำหน่ายตัวรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ธการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกจันเตาปัญจังและก่อสร้างสะพานแห่งใหม่พร้อมจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับภาคเหนือของมาเลเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุนกระบวนการสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำโปโลกขณะที่การค้าการลงทุนตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเร่งแก้ไขการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรภายใน30วันรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
7: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน ขณะที่ด้านผู้ประกอบการมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4การค้าขายชายแดนในทุกภูมิภาคไม่เด่นชัดและตัวเลขการจ้างงานอยู่ในระดับต่ำทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในลักษณะ K-shape โดยแรงขับเคลื่อนตัวหลักกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AIหากสถานการณ์คลี่คลายรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานคาดว่ากำลังซื้อของประชาชนจะเด่นชัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้และการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักในไตรมาสที่4นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉียวชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจำนวน4รูปโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามีพระสงฆ์2รูปที่อาการค่อนข้างหนักซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดดูแลรักษาเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงส่วนอีก2รูปน่าจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านจำวัดอยู่ในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามจะต้องมีการนำเข้าสู่ระบบกายภาพบำบัดและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนอกจากประสงค์ที่รักษาตัวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี4รูปแล้วยังมีพระสงฆ์รักษาตัวที่จังหวัดมุกดาหารอีก4รูปเช่นกันกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
5: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอสอใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสอไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสอทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

ลบฝนตีรีสอร์ทนะครับคุณผู้ฟังครับฝนตกนี่เปิ่นก็แวะปั๊มลบฝนเนาะอันนี้แวะไปลบตีรีสอร์ทนะระวังฮึดดี้นะรีสอร์ทตีสลีสีชมพูนะมีหมอนโดเรมอนนี่ก็ระวังเนอะอ่ะทักทายกันหนึ่งเพลงลบฝนที่รีสอร์ทของคุณธงชัยสว่างวนวงนะครับเพลงเก่าๆนำมาทักทายคุณผู้ฟังนะนำเข้าสู่รายการHappy Time 95เวลาเพลงนะรายการของเฮาก็จะมากับเมฆฝนนะครับมันจะมืดถึงวันนะ15นาฬิกานี่นะแดดบ่ค่อยได้หันตะใดวางนี่นะครับบรรยากาศเป็นจะไรนะพยากรณ์อากาศเป็นแบบไหนติดตามกันได้นะในช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านอกจากกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ่นก็ยังว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนี่ยังคงมีฝนบางแห่งนะครับเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่นะก็จะทวีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่15 ถึง 15 กรกฎาคมนี้นะครับก็เนื่องจากพายุบาวีนั่นเองแต่ว่าพายุบาวีนี่บ่ได้ขึ้นประเทศไทยนะครับก็จะไปตังปุ่นนะก็ไต้หวันนะครับแต่ส่งผลคือร่องมรสุมเนี่ยลูกดังกล่าวเนี่ยจากทางตะวันตกเฉียงใต้นี่ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นทําฮือตังผักกลางผักใต้นี่นะผักใต้นี่ฝั่งตะวันตกนี่กับฝั่งอันดามันเนาะฝนจะเพิ่มขึ้นนะต้องไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศตีวันที่11ถึง15ก็จะได้รับผลกระทบภาคกลางครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนภาคเหนือของเฮาฝนก็มีอยู่แล้วช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันตวยนะครับสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่ภาคเหนือนี่เนาะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนาะเชียงรายนะพะเยาน่านนะอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง28ถึง34องศาเซลเซียสนะครับก็บ่ได้ลืมเนอะพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้นะครับท่านใดปลูกผักนะก็ต้องดูในเรื่องของน้ำขังแปลงให้ดีนะยกแปลงให้สูงนะครับบ่ดีให้น้ำมันขังต้นพืชของเฮาพืชผักของเฮานะครับหากมันจะเน่าเนาะช่วงนี้ก็ฮู้กันอยู่อากาศมันชื้นนะครับบ่ดีให้น้ำขังอยู่ในแปลงละกันนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมดูแลสุขภาพตนเองตัวนะครับต้องติดตามสถานการณ์ในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็บ่ได้ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในตีชื้นแฉะเป็นระยะเวลานานนะครับรวมถึงดูแลระบบน้ำรอบพื้นที่เพาะปลูกตัวนะครับอ่ะก็แล้วก็บ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนาะจะได้มีภูมิต้านทานต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะในช่วงนี้นะครับอ่ะติดตามกันตีเรดาร์นะครับเรดาร์ละปูเนาะ15นาฬิกานี่ยังบ่มาเตื้อนะครับแต่ว่าไปดูเรดาร์พิโลกเนาะภาคเหนือตอนล่างนะครับแต่ก็เจอกลุ่มฝนตีลำพูนเช่นกันนะครับตีอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้ก็มีกลุ่มฝนโปรยนะกำลังอ่อนถึงปานกลางก็เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ตีมืดอยู่

ูตีสวทลปูนขณะนี้นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มฝนตีสแกนเจอในช่วงเวลา14นาฬิกาตีผ่านมานะครับก็เคลื่อนตัวทางตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่มาจากทางแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะผ่านอำเภอบ้านที่อำเภอเมืองลำปูนเนี่ยน่าจะมืดๆบดๆเนี่ยน่าจะกลุ่มก้อนเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำปูนก็ไทยจะออกละเนาะเดี๋ยวจะมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าละกันช่วงนี้พักฟังเพลงสบายๆเย็นๆจากทางรายการกันก่อนครับ

3เพลงจังหวะสบายๆฟังต่อเนื่องนะครับอ่ะสมกับเป็นรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะแต่สำหรับแก๊ปข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่เจ้านี่9โมงเจ้าเนาะดีเจโอมก็เข้าไปร่วมอบรมนะประชุมเชิงปฏิบัติการนี่เตอร์เนาะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนครับแต่เจ้านี่เปิ่นก็ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการถอดบทเรียนในการติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูนปี2569เนาะในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวเฮาและก็สำคัญครับปอดนะลมหายใจของเฮาชาวลำพูนทุกคนนะครับแล้ววันนี้ก็มีการอัปเดตนอกการประชุมในเรื่องของการรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันนะครับก็ยังติดเกลื่อนไหวนะครับเพิ่นก็มีการจัดปีโรงแรมแกนปลาแอนรีสอร์ทซึ่งก็มีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเป็นประธานนะครับงานนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะบ่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นพี่น้องภาคประชาสังคมนะมานั่งจับเข่าอู้กันถอดบทเรียนการทำงานสู้ไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดลำพูนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาถ้าเฮาย้อนไปดูสถิติช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานี่นะคุณผู้ฟังก็มีตัวเลขตีหน้านำมาคิดต่อนะเพราะนะครับบ้านเฮาเนี่ยวันที่มีฝุ่น PM 2.5 นี่เกินมาตรฐานถึง55วันในเขตตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองและนักถึง63วันตีตำบลลี่อำเภอลีนะครับแล้วก็ยังเจอจุดความร้อนสะสม 2,700 จุดนะครับพื้นที่ถูกเผาไหม้ไปกว่า 570,000 ไร่และตีต้องขีดเส้นไตเลยไว้เลยนะขีดเลย2เส้นกว่าร้อยละ90ของจุดความร้อนเกิดในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์นะสาเหตุหลักๆก็ยังเป็นการลักลอบเผาป่าเผาในตีโล่งและพื้นที่การเกษตรนะครับประกอบกับช่วงนั้นอากาศแห้งแล้งนะครับทำให้ฝุ่นสะสมจนกระทบสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างตีทราบกันนะครับในเวทีนี้ท่านผู้ว่าปิยพงษ์นะครับได้เน้นย่ำเลยนะปัญหานี้แก้โดยงานหนึ่งหน่วยงานใดบ่ได้เด็ดขาดต้องจับมือกันทุกภาคส่วนรวมด้วยช่วยกันถึงรัฐนะเอกชนเนาะวิชาการตีสำคัญที่สุดตีต้องรวมมือกันนั่นก็คือชุมชนนะครับโดยแนวทางจากต่อจากนี้นะครับแนวทางต่อจากนี้จังหวัดก็จะนำทั้งข้อมูลวิชาการรวมถึงนวัตกรรมมาใช้นะจะเน้นการลงไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดป่านะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปากท้องจะได้อิ่มนะปากท้องอิ่มเพราะเมื่อชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเผาในพื้นที่ก็จะตัวมาซึ่งวิธีนี้แหละครับคือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงนะครับก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นของจังหวัดลำพูนนะครับที่เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาปัญหาที่ผ่านมามาถอดเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาหนอขออภัยคุณผู้ฟังพัฒนาระบบการจัดการไฟป่าให้ดีขึ้นนะครับป้องกันลมหายใจของหมู่เฮานะครับป้องกันลมหายใจตีบริสุทธิ์ให้หมู่เฮาในอนาคตนะพักฟังเพลงกันแถมสักกรรมหนึ่งนะครับเอาจังหวะเดี๋ยวกับตะกี้เลยก่อนนะคุณผู้ฟังถามกันเข้ามาขอจังหวะต่อเนื่องจากตะกี้เลยได้ก่อดีเจโอมได้เลยจัดไปกับเสียงของคุณตายอรไทยครับ

บัดสลบอย่าจบแค่พบหน้านะเสียงเพราะๆของคุณตายอรทัยนะครับในช่วงตีผ่านมาเฮาได้อู้กันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและอากาศตีบริสุทธิ์แล้วนะครับแฮมวาระสำคัญตีจังหวัดลำพูนของเฮาครับแฮมหนึ่งวาระสำคัญเนาะตีทางจังหวัดลำพูนของเฮาเดินหน้าลุยอย่างเต็มที่ยอมไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือการกวาดล้างปัญหายาเสพติดคือหมดไปจากชุมชนนะครับเมื่อช่วงสายของตะวานี่8กรกฎาคม69ตีวิทยาลัยการปกครองนะศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนืออำเภอบ้านโฮ่งนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ก็ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสำคัญนั่นก็คือการติวเข้มชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับหมู่บ้านนะครับงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังด้านหน้าของชุมชนเลยนะพอมีตึงทันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ปีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.จากทั้ง8อำเภอในจังหวัดลำพูนมารวมกันกว่า150ท่านนะมารวมรับการถ่ายทอดวิทยายุทธ์และก็ประสบการณ์จากทีมวิทยากรของปปส.ภาค5กอรมน.และก็ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วสื่อเป้าหมายสำคัญเนาะเป้าหมายของการติวเข้มแต่ว่านี่นะชัดเจนนะครับพอเฮาฮู้กันดีเนาะว่าปัญหายาเสพติดนี่เป็นภัยคุกคามที่บ่อนทำลายฐานรากของสังคมนะครับถ้าเฮาจะแก้ปัญหาฮือเบสเซตและยั่งยืนนี่ต้องพึ่งพากำลังตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองอย่างเดียวบ่ได้นะชุมชนของเฮาต้องเข้มแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะชุดปฏิบัติการหมู่บ้านนี่แหละครับคือหูตาเป็นหูเป็นตาตีสำคัญที่สุดนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะตัวนี้ก็ได้ฝากเน้นย้ำกับผู้เขารับการอบรมทุกท่านเลยนะว่าขอฮื้อนำความรู้และทักษะที่ได้นะตัวนี้กลับไปใช้แต่ในพื้นที่ไปเป็นกำลังหลักในการดูแลนะดูแลลูกหลานนะครับเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยนะเพื่อเปลี่ยนทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนในลำพูนของเขาเนี่ยคือเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้ผู้นำชุมชนและก็ผู้ปฏิบัติการทุกท่านเลยนะที่ทำงานหนักเพื่อความสงบสุขของหมู่เฮาชาวจังหวัดลำพูนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นี่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 15:00 น. ถึง 16:00 น. วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้ยืนยันต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันอังคารที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคการเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันจะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงาน100วันแรกพร้อมแปลงนโยบาย261เรื่องสู่การปฏิบัติจริงควบคู่กับแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันนี้มีตำแหน่งสำคัญคือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิตเตศโดยนายชัชชาติได้กล่าวถึงนโยบายที่จะเร่งขับเคลื่อน100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อมาสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรกว่า 70,000 คนขับเคลื่อนโครงการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นลำดับแรกและต้องการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติยืนยันว่าระบบการโยกย้ายจะไม่มีประเด็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนขณะเดียวกันยังพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคโดยเฉพาะว ว่าที่ประธานสภากรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมาจากพรรคประชาชนพร้อมยิ้มรับกับประเด็นอาถรรพ์ที่ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งสมัยที่2ทั้ง3คนอยู่ไม่ครบวาระโดยระบุว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะพยายามล้างอาถรรพ์ให้สำเร็จปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงน้ำแข็งสุพรรณบุรีชั่วคราวจากเหตุแอมโมเนียรั่วพร้อมกำชับผู้ประกอบการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแอมโมเนียรั่วไหลจากเครื่องผลิตน้ำแข็งของบริษัทบุญยวรรณ2019จำกัดในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้มีนักเรียนในรัศมี1กิโลเมตรเกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเบื้องต้นได้สั่งระงับการประกอบกิจการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535แล้วจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมประกาศเตือนไปยังโรงงานทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจุดเสี่ยงและเครื่องจักรเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 แรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
9: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนรับคุณฟังช่วงแรงวันนี้กับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าหน้าของเขาเป็นใครเนาะวันนี้ก็ป้ากันทาง8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีนะเจ้าป้ากันวันนี้วันพฤหัสบดีนะเจ้าตี9กรกฎาคม2569นะเจ้าหน้าของเขาเป็นแม่ข่ายทีมงานของสวทนานะเจ้า8จังหวัดภาคเหนือ11สถานีติดตามกันได้ทั้งวิทยุแล้วก็ฝากทั้ง Facebook ตีสวทนานกรมประชาสัมพันธ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันตัวนะเจ้าวันนี้แกเจ้าปฐมาพรเงียบนันใจรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอยู่คนเดียวนะเจ้าวันนี้ก็เพื่อกำลังใจกันตัวทักทายทางหน้าทีแป้งนานตัวนะเจ้าวันนี้ก็มีหลากหลายช่วงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเนี่ยเจ้าภาคเหนือตอนบนหนึ่งเจียงใหม่ลำปูลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะเจ้าแล้วก็ในช่วงที่สองก็ป้ากับในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือข่าวสารบ้านเฮาพะเยาเจียงไฮแปะแล้วก็น่านะเจ้าช่วงแรกนี่เราไปป้ากันในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาภาคเหนือตอนบนเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันก่อนเจ้า
10: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
9: จ้าช่วงแรกนี่ก็จะไปป้ากับตังเจียงใหม่กันก่อนนะเจ้าเนาะเจียงใหม่นะเจ้าเป็นบอกเริ่มแล้วนะเจ้าเปิดโลกแห่งผีเสื้อนักผสมแก้สอนจากธรรมชาตินะเจ้าที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เปิดโลกแห่งผีเสื้อนะเจ้าชวนชมความงามของผีเสื้อหลากสีสันโบยบินอย่างอิสระท่ามกลางธรรมชาติทางด้านของผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์นะเจ้านายวัฒนาศักดิ์ชูวงศ์ก็ได้บอกว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะเจ้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็เปิดโลกแห่งการเฮียนฮู้ด้วยการจัดแสดงโลกแห่งผีเสื้อ นักผสมเกสรจากธรรมชาตินะเจ้าตีโรงเรือนพันไม้น้ำภายในกรมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งภายในโรงเรือนพันไม้น้ำก็จะได้เฮียนหู้วงจรชีวิตของผีเสื้ออย่างใกล้ชิดครบทั้ง4ระยะเลยนะเจ้าก็ได้แก่ระยะไข่ตัวนอนดักแด้แล้วก็ผีเสื้อตัวเต็มไว้นะเจ้าเนาะพร้อมมีเกร็ดความหู้พานิทรรศการแล้วก็ป้ายสื่อความหมายตีได้ถ่ายทอดบทบาทสำคัญของผีเสื้อในฐานะผู้ช่วยนะเจ้าผสมเกสรของพืชเนาะแล้วก็ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศซึ่งก็สะท้อนถึงความสมดุลแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติมาสัมภาษณ์ความงดงามของผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์กว่า18ชนิดนะเจ้าตีโบยบินอย่างอิสระเลยท่ามกลางพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิดในภายในสภาพแวดล้อมตีจำลองระบบนิเวศธรรมชาตินะเจ้าพร้อมโป่งอาหารและก็พืชอาหารของผีเสื้อซึ่งก็เอื้อต่อการดำรงชีวิตแล้วก็การแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมนี้ก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนการเฮียนหู้นอกห้องเรียนการถ่ายภาพท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของสวนพฤกษศาสตร์หรือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยตีมีบทบาทสำคัญในการคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้รวมตระหนักถึงคุณค่าและก็การอนุรักษ์ธรรมชาติตัวนะเจ้าเนาะซึ่งผู้สนใจก็สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เต่าอั้นนะเจ้าตีโรงเรือนพันไม้น้ำภายในกรมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเปิดรายการด้วยงามๆนะเจ้าผีเสื้อกันนะขอบคุณทางเชียงใหม่ตัวยังอยู่ที่เชียงใหม่นะเจ้ามาต่อติดทางโสทฟางกันพ่องนะเจ้าทางฝางปภ.เชียงใหม่สร้างปิดถนนสาย1314แม่แลมโรงเรียนแม่อายตีสุดตัวนะเจ้าเนาะห้ามยานพาหนะทุกชนิดสัญจรผ่านพื้นที่ดังกล่าวอย่างบ่มีกำหนดนะเจ้าจนกว่ากระบวนการซ่อมแซมจะเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางเนี่ยเจ้าได้บูรณาการกำลังร่วมกับที่ว่าการอำเภอแม่อายหมวดทางหลวงฝางเทศบาลตำบลดอยล้างและก็ผู้ใหญ่บ้านดอยแหลมเนี่ยเจ้าลงพื้นที่ตรวจสอบทางหลวงหมายเลข1314เส้นทางระหว่างบ้านดอยแหลมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับรายงานเนี่ยเจ้าว่าโครงสร้างทางและก็ชั้นดินเกิดการทรุดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสาเหตุก็มาจากปริมาณน้ำฝนตีตกสะสมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ก็ส่งผลให้เจ้าชั้นดินอุ้มน้ำจนบ่สามารถรับน้ำหนักได้ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ได้สรุปในเรื่องของมาตรการการดำเนินงานก็คือเทศบาลตำบลดอยล้างก็จะดำเนินการยื่นเรื่องขอประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังก็เพื่อจะให้สามารถจัดสรรงบประมาณเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนะเจ้าคณะที่การซ่อมแซมโครงสร้างทั้งหมวดทั้งหลวงฝางนะเจ้าเปิ่นก็เตรียมนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดนะเจ้าเพื่อที่จะขออนุมัติงบประมาณดำเนินการในส่วนของงบฉุกเฉินจากกรมทั้งหลวงนำมาใช้ในการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงฐานรากถนนทั้งหลวงหมายเลข13

องของฝนอยู่นะเจ้าก็เดินทางระมัดระวังตัวมาต่อกันที่ลำพูนนะเจ้าลำพูนทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนเปิดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนในการติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำพูนปี2569เจ้าเมื่อช่วงเจ้านี่นะเจ้าตีห้องประชุมอเนกประสงค์โรงแรมแกรนด์ปาแอนรีสอร์ทลำพูนตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนนะเจ้าทางด้านของนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนนะเจ้าในการติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำพูนปี69นี่เนาะก็มีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานนายอำเภอคณะวิทยากรผู้มีร่วมผู้ร่วมเสวนานะเจ้าแล้วก็ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้แทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมตัวทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนนะเจ้าเปิดจัดการประชุมถอดบทเรียนเรื่องนี้เนาะหลังจากตีสถานการณ์ในช่วงวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคมปีนี้นะพบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเกินค่ามาตรฐาน55วันนะเจ้าตีสถานีวัดอุณหภาพคุณภาพอากาศตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนเนี่ย63วันและก็ตีสถานีตำรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลลี่อำเภอลี่เนี่ยขณะที่พบจุดความร้อนสะสมทั่วจังหวัดเนี่ย 2,000 กว่าจุดนะเจ้าแล้วก็พื้นที่เผาไหม้รวมกว่า 500,000 กว่าไร่เนาะโดยกว่า 90% ของจุดความฮ้อนในพื้นที่เผาไหม้เนี่ยเกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ป่าอนุรักษ์ซึ่งสาเหตุสำคัญลักๆเลยก็มาจากการลักลอบเผาป่าการเผาในที่โล่งแล้วก็การเผาในพื้นที่การเกษตรนะเจ้าเนาะประกอบกับสภาพอากาศที่มันแห้งแล้งความกดอากาศก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าปัญหาเรื่องของไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กถือว่าเป็นปัญหาสำคัญตีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจรวมไปถึงคุณภาพชีวิตตัวนะเจ้าเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากในหลายเจ้าการลักลอบเผาป่าในตึงป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์นะการแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐวิชาการเอกชนประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่นะเจ้าเนาะก็อาศัยข้อมูลทางวิชาการงานวิจัยนวัตกรรมตลอดจนการปฏิบัติงานจริงเนาะเพื่อมาร่วมกันกำหนดแนวทางคือเหมาะสมในคือมีประสิทธิภาพแล้วก็สนับสนุนโดยเฉพาะชุมชนตีใจประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ห่างไกลตัวนะเจ้านั่นก็ขอบคุณข้อมูลจากทั้งลำพูนตัวลำพูนมาต่อตีลำปางนะเจ้าทางลำปางจัดหน่วยเพื่อนเคลื่อนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระอสวนะเจ้าเถิดพระเกียรติเนื่องในวันใกล้วันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัดวรคติยราชนารี4กรกฎาคมนะเจ้าฮือบริการสุขภาพผู้ต้องขังตีเรือนจำกลางลำปางทั้งจังหวัดลำปางเนาะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวนะเจ้าเถิดพระเกียรติเนื่องในวันใกล้วันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัดวรคติยราชนารี4กรกฎาคมโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะเจ้านายนิวัฒน์อินไทยวงศ์ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตีเรือนจำกลางลำปางมีนายแพทย์ทวีรัตน์ศรีกุลวงศ์นะเจ้านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้กล่าวรายงานแล้วก็พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะแพทย์อาสาเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตัวซึ่งทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขลำปางก็บอกว่าการจัดหน่วยแพทย์เครื่องที่พอสวในครั้งนี้ก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงนะเจ้าโดยพิมพ์อาสาโดยทีมแพทย์อาสาก็ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทางด้านของทันตสุขภาพตรวจฟันถอนฟันคือคำปรึกษาด้านสุขภาพนะเจ้าตลอดจนบริการส่งเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรคตัวทั้งนี้จังหวัดลำปางก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าพอสวลำดับที่61นะเจ้ามีภารกิจในการนำแพทย์และก็บุคลากรทางการแพทย์อาสาเนี่ยออกให้บริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารรวมไปถึงผู้ด้อยโอกาสเนาะเพื่อให้ทุกคนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเสมอภาคแล้วก็มีคุณภาพเจ้า

0: แอบมาต่อตีแม่ห้องสอนกันเลยนะเจ้าเนาะแม่ห้องสอนเปิ้นดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะเจ้าจังหวัดแม่ห้องสอนประจำปี2569เมื่อช่วงเจ้าติพันมานะเจ้าตีห้องประชุมพิชาพรเฮาส์ตำบลผาบองอำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนนายมีวิบูลแววบัณฑิตเนี่ยเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีนี้เนาะก็มีนางสาวมาริกาจีนหลักร้อยเนี่ยเจ้าพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตัวเพื่อที่จะมาร่วมกันพิจารณากันกรองผลิตภัณฑ์ดีสมัครเข้ารับการคัดสรรตลอดจนเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนผู้ผลิตนะเจ้าผู้ประกอบการโอท็อปเนาะคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานทั้งนี้เนี่ยเจ้ากรมการพัฒนาชุมชนก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาตินี่เนี่ยเจ้าให้ดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเนาะคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนนะเจ้าสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีนี้ก็ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปสามารถเข้ารับการคัดสรรปีนี้173รายรวม209ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะครอบคลุม5ประเภทก็คืออาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกแล้วก็รวมถึงสมุนไพรตีบอใจอาหารแหมโตยนะเจ้าจากแม่ห้องสอนมายังอยู่ตีแม่ห้องสอนมาตีแม่สะเรียงนะเจ้าแม่สะเรียงเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าโรงพยาบาลแม่สะเรียงเปิดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพดูแลทารกแรกเกิดยกระดับเครือข่าย3อำเภอแม่ห้องสอนโซนใต้เจ้าเมื่อตะวันชงเจ้าเนี่ยเจ้าโรงพยาบาลแม่สะเรียงเปิดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดประจำปีงบประมาณ2519ตีโรงพยาบาลแม่สะเรียงเนี่ยเจ้าก็มีนายแพทย์ธีรยุทธประทีปปัญญพัฒน์เนี่ยเจ้านายแพทย์ชำนาญการหัวหน้ากรมงานการแพทย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะเจ้าจากโรงพยาบาลแม่สะเรียงโรงพยาบาลแม่ลาน้อยโรงพยาบาลแม่ซบเมยนะเจ้าซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดนะเจ้าเข้าร่วมอบรม50คนด้วยกันเนาะการอบรมจัดขึ้นเนี่ยเจ้าเพื่อพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนะเจ้าทบทวนบทบาททบทวนแนวทางการดูแลแล้วก็การส่งต่อผู้ป่วยนะเจ้าเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและก่อภาวะแทรกซ้อนตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโซนใต้ทั้ง3อำเภอนะเจ้าสามารถที่จะบริการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยอย่างแบบยิ่งขึ้นว่าอันเตอร์นะเจ้าเนาะนั่นก็เป็นในช่วงแรกของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้เนาะช่วงนี้เขาจะไปพักสักก้ามเนี่ยเจ้าคนฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาป้ากันในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่นานกันเจ้า
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่นาน
0: มาต่อกันเลยละกันนะเจ้าเนาะมาติดตามตีทางเจียงไฮ้กันก่อนละกันนะเจ้าเจียงไฮ้ปุ่นโก้16ทีมลุยนะเจ้าสุริยาคัพครั้งที่2พร้อม4ทีมรับเชิญระดับประเทศด้วนกันยังเดือด7ถึง9สิงหาคมนี่นะเจ้าซึ่งก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับทีมที่ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนเนาะโสรยาคัพครั้งที่2ซึ่งก็จะจัดขึ้น7ถึง9สิงหาคมนี่นะเจ้าหลังจากตีทางโรงเรียนพยามังรายวิทยาคมจังหวัดเชียงไฮ้เปิ้นคว้าซิดเป็นทีมสุดท้ายนะเจ้าก็ส่งผลให้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันครบทั้ง16ทีมแล้วก็จะระเบิดศึกกันใน7ถึง9นี่เนาะก็คือวงการวอลเลย์บอลเยาวชนหวานเตอร์16ทีมนี่มีไหนพ้องนะเจ้า ก็ทีมโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลนะป่าตาลราชนุกูลเจ้าจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นเจ้าภาพเนาะโรงเรียนสันสลีกเนาะสันสลีกวิทยาเนี่ยเจ้าเชียงรายเป็นแชมป์สุริยาคัพครั้งที่1โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมเชียงรายเนี่ยเจ้าอันนี้ก็เป็นรองแชมป์สุริยาคัพครั้งที่1เหมือนกันโรงเรียนบ้านเวียงเดิมเชียงรายเนาะโรงเรียนเทศบาล2สามัคคีรัฐรังสรรค์เชียงรายเนี่ยเจ้าบ้านซักพัฒนาเชียงรายโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายเนี่ยเจ้าแล้วก็ Freedom VC ห้วยทรายอันนี้จากสปป.ลาวเนี่ยเจ้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร่เชียงรายโรงเรียนบ้านที่ลำพูนโรงเรียนพญาพิทักษ์ขอสุมาเตอร์พิพักษ์เนี่ยเจ้าจังหวัดเชียงรายโรงเรียนมุ่งปรากัดจังหวัดสกลนครโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์เชียงรายโรงเรียนเทศบาลตำบลบางหอยางหอมเนาะเชียงรายโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมแล้วก็โรงเรียนพญาเมงรายวิทยาคมจังหวัดเชียงรายซึ่งนอกจากการแข่งขันในรุ่นเยาวชนแล้วนะเจ้าภายในงานเปิ่นก็จะมีไฮไลท์สำคัญกับการแข่งขันซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นะจาก4ทีมรับเชิญชั้นนำของประเทศก็คือโรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะเจ้าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมสุโขทัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็โรงเรียนเมงรายมหาราชวิทยาคมจังหวัดเชียงรายซึ่งก็มารวมสร้างสีสันแล้วก็ยกระดับความเข้มข้นของการแข่งขันให้แฟนวอลเลย์บอลเนาะได้ติดตามกันนะไปติดตามได้ในเจ้าเนอร์7ถึง9สิงหาคมนี่สุริยาคัพครั้งที่2นะเจ้าเชียงรายมาต่อที่พะเยากันเลยเจ้าพะเยาเปิดเดินหน้ามาตรการเชิงรุกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยและก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอภูสางและก็อำเภอเชียงคำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี่นะเจ้าเมื่อตะวันนี้นะเจ้านายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มนะเจ้าในพื้นที่อำเภอภูสางแล้วก็อำเภอเชียงคำเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงแล้วก็วางแผนป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยชุดแรกก็เข้าไปตรวจสอบบริเวณโรงเรียนบ้านหวกนะเจ้าแล้วก็พื้นที่เสี่ยงในอำเภอภูสางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยท่านผู้ว่าจังหวัดพะเยาก็สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเร่งสำรวจแก้ไขปัญหาในเจ้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังพลเนาะพร้อมที่จะให้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะจากนั้นก็ไปตรวจเช็คฝายน้ำล้นนะเจ้าในแม่น้ำลาวหรือว่าฝายฮัดฝายปุ๋ยตีอำเภอเชียงคำก็ได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำกัดเซาะเนาะก็ได้ประสานให้องค์กรขอสมาเตอร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไปเร่งตรวจสอบนะเจ้าแล้วก็วางแนวทางการซ่อมแซมเพื่อจะให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วนะทางด้านของปภ.พะเยาก็ยืนยันนะจะว่าคณะนี้ยังเฝ้าติดตามสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะบริการทุกภาคส่วนในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องหากพี่น้องประชาชนนะอยากพบปัญหาหรือว่าอยากจะขอความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปภ1784เจ้าจากพะเยามาต่อที่8กันเลยเจ้าเมืองแปเปิ้นคิกออฟนะเจ้าสมัชชาการศึกษาจังหวัดพนึกทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษารวมกำหนดทิศทางการศึกษาเชิงพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแปร่ก่อจัดกิจกรรมคิกออฟสมัชชาศึกษาจังหวัดแปร่จังหวัดแปร่และจะภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคแล้วก็กรมจังหวัดก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่นะเจ้านายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์เป็นประธานเปิดนะแล้วก็รวมถึงนางวรพรฟูสามป๊อกนะเจ้าเนาะศึกษาธิการจังหวัดแปร่ก็ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ตีมาของโครงการพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เครือข่ายทั้งหมดเนาะเข้าร่วมกันตัวนะเจ้าซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือแบบร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็มุ่งดีจะเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นท้าทายด้านการศึกษาก็มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยทางการศึกษาแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนาะมาวิเคราะห์ปัญหาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายนะเจ้าเพื่อที่จะ พัฒนาระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์บริบทของจังหวัดแปะนะเจ้าเนาะซึ่งการขับเคลื่อนสมัชชาศึกษาจังหวัดแปะนะเจ้าก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนการศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนนะเจ้าเพื่อมาร่วมกันออกแบบเนาะการศึกษาในอนาคตของจังหวัดแปะตัวนะเจ้าสอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะนะเจ้าส่งเสริม life long learning and learn to earn นะเจ้าประชาชนสามารถเรียนรู้พัฒนาศักษะแล้วก็สร้างรายได้พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเจาะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดแปะอย่างมั่นคงและก็อย่างยืนในอนาคตแถมตัวนะมาปิดท้ายที่จังหวัดน่านของเฮาเนี่ยเจ้าน่านชนประธานน่านก็ลุยสำรวจระบบประปาภูเขาบ้านน้ำพันเนี่ยเจ้าเตรียมวางท่อส่งน้ำ6กิโลเมตรก่อแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็หนุนเกษตรบนพื้นที่สูงทั้งกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานน่านก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่สูงนะเจ้าโดยมีทางด้านของนายมีชัยปฏิยุทธ์เนาะผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาภูเขาบ้านน้ำพันหมู่ที่9ตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะเจ้าเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำรองรับการอุปโภคบริโภคแล้วก็ภาคการเกษตรของพี่น้องประชาชนในระยะยาวซึ่งบ้านน้ำพันถือว่าเป็นชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงตีประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูพื้นที่ป่านะเจ้าจากอดีตภูเขาหัวโล้นสู่การปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วก็พืชมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นทั้งกาแฟลำไยส้มโอ๊ตนะเจ้าพืชสมุนไพรซึ่งก่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงฤดูแล้งนะเจ้าก็จะประสบปัญหาเรื่องของปริมาณน้ำบ่เพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรนะเจ้าก็ต้องมีการเปิดใจน้ำเป็นช่วงเวลาเพื่อให้ทุกคนได้ใจน้ำอย่างถั่วถึงอันนี้ก่อมาสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทางชนประธานน่านต้องลงไปดูแลแล้วก็ฟื้นฟูนะเจ้าเนาะเพื่อที่จะได้ไปสำรวจแล้วก็หาแนวทางในการเพิ่มเติมคือมีน้ำกินน้ำใจนะเจ้าเนาะโดยการก่อสร้างระบบประปาภูเขาแล้วก็วางท่อส่งน้ำระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเพื่อที่จะส่งน้ำเข้าหมู่บ้านเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนแล้วก็ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะเจ้ารองรับการขยายตัวของภาคการเกษตรในอนาคตแถมตัวนะเจ้านั่นก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะในช่วงของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในกรมภาคเหนือจังหวัดภาคเหนือตอนบนใต้จังหวัด11สถานีนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะเจ้าใน16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเนาะ16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะเจ้าวันนี้ก็จะปะกับทางทีมงานของสวทลำพูนนะเจ้าสำหรับช่วงนี้วันนี้ก็ทีมข่าวของสวทน่านทีมงานสวทน่านก็นำรายการจากลาคุณฟังไปก่อนเนาะวันพุธถ้าบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงก็ปะกับทีมทางสวทเชียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้า
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงตั้งสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงไฮ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สวทแม่ฮ่องสอน FM 104เมกะเฮิรตซ์สวทแม่เสเรียง FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมอธิวัฒน์กันทปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนซึ่งรายการนี้เป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นที่ไหนติดตามได้ในภาพเก่าเล่าเรื่องครับในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาบ่อยครั้งและหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:20 นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังบริเวณที่สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลีณหมู่บ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเมื่อเวลา 12:50 นาทีของวันนั้นนายชลอปูรณพันธ์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่1กราบบังคมทูลรายงานแล้วทอดพระเนตรแผนที่ที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเก็บน้ำขนาดบรรจุ20ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 29,000 ไร่และในฤดูแล้งประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งฝายเดิมของชาวบ้านในอดีตสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทำการสำรวจลำน้ำรอบๆพื้นที่รับน้ำท้ายอ่างน้ำเพื่อหาทางทำฝ่ายกั้นน้ำมาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ำในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตโครงการที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝ่ายเดิมที่ราษฎรกำลังมีการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำเซาะตะลิ่งในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่1และนายตั้นเมาคำลีผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำหนักน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝ่ายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้างานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาช่วยงานซ่อมแซมฝายในวันเดียวกันนั้นเวลา 15:50 นาทีเสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานยาและของใช้จำเป็นแก่ครูผู้สอนแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยอยู่ณโรงเรียนบ้านปูจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณโรงเรียนจากนั้นเวลา 16:35 นาทีเสด็จถึงวัดบ้านกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธรูปปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดำรัสกับพระอธิการอุ่นอนุจารีเจ้าอาวาสทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุ และถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎรแล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัดและในหมู่บ้านและมีกระแสพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงษ์โพสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและสำหรับเพาะปลูกให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนทำแผนที่แหล่งน้ำอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปลาบปลื้มปิติของราษฎรจบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2522สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีไปยังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ณบ้านพระบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละตามพระราชดำริในเขตพื้นที่บ้านผาลาดตำบลนาทรายอำเภอลี้ซึ่งเป็นโครงการสำหรับจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรซึ่งขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจำนวน500ครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดสรรใหม่จำนวน 2,500 ไร่ได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูนในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้แก่ราษฎรเข้ามาทำมาหากินและแหล่งน้ำให้ละเอียดให้เหมาะสมและสอดคล้องกันโดยทำโครงการชลประทานให้ประหยัดและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับและในช่วงต่อไปตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านมาติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมที่ขึ้นชื่อในจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพสูงติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดลำพูนหลายครั้งเพื่อส่งเยี่ยมเยือนราษฎรและติดตามโครงการพัฒนาชนบททั้งสองพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าชาวลำพูนมีภูมิปัญญาและทักษะด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าในผืนผ้าไหมที่ช่างพื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยมือด้วยความวิริยะและความศรัทธาจึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้สูญหายพระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูนให้ประณีตงดงามยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของลวดลายพื้นเมืองล้านนาเช่นลายดอกพิกุลลายโคมลายดอกบัวและลายดอกแก้วซึ่งล้วนมีความหมายมงคลและสะท้อนถึงความละเมียดละไมของศิลปะไทย
3: เราเกิดในยุค90ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข่าวในพระราชสำนักตอนเด็กๆที่เราได้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงเรื่อยๆทุกวันทุกวันที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยหัตถศิลป์บนแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยคนเล็กๆคนหนึ่งเราก็มีโอกาสที่อยากจะดำเนินรอยตามเรื่องพยุคลบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากช่วยเหลือชาวบ้านและให้ชาวบ้านมีรายได้เหมือนที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงทำเพื่อคนไทยครับ
2: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้มุ่งเพียงอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังทรงมองไกลถึงการพัฒนาผ้าไทยให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายและร่วมสมัยพระองค์จึงทรงมีพระราชสวนีให้นำผ้าไหมยกดอกมาประยุกต์ใช้ตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกผ้าไหมยกดอกลำพูนจึงได้รับเลือกให้ใช้ในการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมหลายแบบเช่นชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพิมานและชุดไทยจิตรลดาซึ่งเมื่อปรากฏบนพระวรกายของพระองค์ในโอกาสต่างๆได้กลายเป็นภาพลักษณ์อันสง่างามและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม
4: ดารณีมีความภาคภูมิใจที่ผ้าจากร้านดารณีใหม่ไทยได้ไปฉลองพระองค์พระพันปีหลวงลายผ้าของดารณีเป็นคนคิดลายเองแล้วก็ทอเองพอดีมีโอกาสได้ไปฉลองพระองค์มีความภูมิใจปราบภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้
5: คือมีความซาบซึ้งใจมากที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนและมีความซาบซึ้งใจมากที่ผ้ายกดอกลำพูนได้เผยแผ่ไปสู่ระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนก็คือผ้าไหมยกดอกลำพูนมันเป็นชีวิตจิตใจของคนลำพูนที่เราอ่ะได้ยืนตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าผ้ายกดอกลำพูนมีบ้านที่อยู่อาศัยลูกเรียนจบมาก็ผ้ายกดอกลำพูนที่พระองค์ท่านได้ผลักดันผ้าไหมยกดอกลำพูนของเราให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
2: ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศช่างทอผ้าลำพูนจึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากพระราชดำริและการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทำให้ในปีพ.ศ.2550ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อรับรองคุณภาพและแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อันเป็นเครื่องยืนยันถึงชื่อเสียงและมาตรฐานของผ้าไหมที่ถือกำเนิดจากจังหวัดลำพูนโดยแท้ผ้าไหมยกดอกลำพูนถือเป็นมรดกวัฒนธรรมและเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวลำพูนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งศิลปาชีพไทยผู้ฟื้นคืนชีวิตให้กับผืนไหมและอาชีพของราษฎรทั่วแผ่นดินไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรและเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยงดงามสืบไปทั่วกาลนาน
1: และในช่วงท้ายรายการนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังต่อไปนี้1ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังหรือโทร02-224-3273หรือ02-224-3333และสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ เรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10200หรือช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลกองกลาง @royaloffice.gh โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งหนังสือต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการโดยผู้ที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.royaloffice.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสำหรับวันนี้ผมนายอธิวัฒน์กันทปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนต้องนำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันเกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุโดยเบื้องต้นยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัตรายงานเหตุเมื่อเวลาประมาณ 13:30 น.ที่ผ่านมาเกิดเหตุปั้นจั่นล้มภายในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบางน้ำวนช่วงกิโลเมตรที่39+700ฝั่งขาออกมุ่งหน้าต่างจังหวัดส่งผลให้มีคนงานซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจั่นถูกทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดจากระหว่างที่ปั้นจั่นกำลังยกชิ้นงานเสาเข็มเพื่อเตรียมตอกได้เกิดแรงกระชากและแรงเหวี่ยงจากตัวเสาเข็มทำให้ปั้นจั่นสูญเสียการทรงตัวแล้วล้มลงมาโดยจุดที่ตั้งปั้นจั่นเป็นพื้นคอนกรีตผิวจราจรเดิมไม่มีการทรุดตัวของชั้นดินและอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดกั้นเขตก่อสร้างและปิดการจราจรไว้ก่อนแล้วทั้งนี้อธิบดีกรมทางหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานภาคพื้นดินไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเตรียมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสเยือนมาเลเซียยกระดับความร่วมมือชายแดนแก้ปัญหาเศรษฐกิจความมั่นคงและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9-10 กรกฎาคม 2569ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศผู้นำฝ่ายค้านเสนอให้เร่งพัฒนาด่านพรมแดนสะเดาโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบผ่านแดนการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจปล่อยสินค้าและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ พื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางและขนส่งสินค้าควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมถึงเสริมความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดการลักลอบค้าน้ำมันสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติชวิสาประทุมมารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ทลายคลังบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอตากใบยึดของกลางกว่า 5,800 ชิ้นมูลค่า2ล้านบาทลักลอบขนจากประเทศมาเลเซียเตรียมกระจายทั่วไทย
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้สนที่กำลังตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจค้นโกดังไม่มีเลขที่แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสตามแผนปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายผลการตรวจค้นค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 5,892 ชิ้นมูลค่ารวมประมาณ2ล้านบาทและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำมาพักเก็บไว้ภายในโกดังเพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่และจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาครอบครองและช่วยจำหน่ายสินค้าหนีภาษีศุลกากรก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายข้ามแนวชายแดนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ในชีวิตของคุณมีครูสักคนไหมครับที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลครูผู้มอบความรู้เป็นแสงสว่างนำทางและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
2: จังหวัดลำพูนเชิญชวนลูกศิษย์สถานศึกษาสมาคมมูลนิธิและองค์กรต่างๆร่วมกันตอบแทนพระคุณครูด้วยการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพุทธศักราช2570รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นใน14ประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียโดยมีหลักเกณฑ์สำคัญคือต้องเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา
3: ร่วมกันเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้โดยสามารถยื่นแบบเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนสารกลางจังหวัดลำพูนชั้น3
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนหมายเลขโทรศัพท์053-096-286หรือดาวน์โหลดประกาศการคัดเลือกและแบบเสนอรายชื่อได้ที่ลิงก์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
5: ข่าวดีที่95
6: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
4: ตัวได้ตอนเย็นนอก
5: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
6: อ้าวที่ปอดกลับฟังรายการวิทยุเนอะที่ขึ้นสวทชกระปุ้นนะเปิดประจำเนอะ
7: ได้เวลามาฟังข่าวดี
5: ข่าวเด่น
8: ข่าวดัง
5: เพลงลูกทุ่งม้วน
7: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ตะกันคดีเจออยนันทพรทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ข้ามมาแรงมานี่ก็เป็นกำกึดเนาะคุณผู้ฟังน้องช่างจะกินอะไรอย่างนะบางทีนี่เฮ้กินอย่างนี้ฮะเอียนะเจ้าขึ้นบ่ออกอันยังก็ไปกาดในอย่างที่เล่าให้ฟังอะนะเจ้าหลับตาก็ขึ้นออกมีอันตัดนั้นมีนี่ตัดนี้มีหั่นอันนั้นอันนี้แล้วมันเฮ้ยกับข้าวอื่นๆเนาะหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหมูอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีฮะนะแล้วเฮาก็บ่จังจะเอามาแยกหยังกินเนี่ยนะคุณผู้ฟังไผมีปัญหาอย่างดีเจออยพ่องกอนะเจ้าข้ามมาเป็นกำคึดเนาะจังกินหยังท่านผู้ฟังก็ว่าเออก็มันต้องกินนะกาจะได้ผอมๆ อันนี้เข้าท่านะเจ้าแต่มันบ่ได้กินมานี่มันเป็นหิวเป็นสั้นได้ยังเป็นปิมาค่ําเมื่อคืนแหมนะเจ้าคุณผู้ฟังก็อ่ะอูจะประชาสัมพันธ์กันนะเจ้าอู้กันม่วนๆเนาะเจ้าเนาะกับช่วงของรายการช่วงนี้ทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ในกันกับดีเจออยนันทพรเจ้าแฮมมอนฮวนเธอคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้จะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้ารัฐมนตรีช่วยโฮมไผฮู้จักพ่องบ้านดังเนอะนะเจ้ารัฐมนตรีช่วยโฮมนี่นะหรือว่าท่านรัฐมนตรีช่วยปิยรัตติยภัยรัตนะเจ้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้าจะลงพื้นที่มาที่จังหวัดละปูนคุณผู้ฟังคือเดามาเรื่องอย่างอ้อ เรื่องลำไยนะจ๊ะเดี๋ยวป้อนจะลงพื้นที่ไปที่อำเภอเวียงหนองล่องเนอะไปที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสินค้าเกษตรนะจ๊ะที่สวนของคุณนิโรธแสนชัยที่เวียงหนองล่องคุณผู้ฟังวังผางเวียงหนองล่องก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะเจ้าสวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกนะเจ้าแล้วก็วันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยของจังหวัดละปูนปี2569นะเจ้าแล้วก็จะมีการรับฟังนะเจ้าประเด็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเรื่องของลำไยโดยผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่ของจังหวัดละปูนเนาะแล้วก็จะมีการดูนะเจ้าการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกลำไยไปต่างประเทศการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย GAP นะแล้วก็มาตรฐานการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะเจ้าการจัดการดินปุ๋ยเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชการผลิตลำไยคุณภาพนะจะมีเรื่องของการ

ดูเรื่องสารตกค้างนี่นะแล้วก็การแปลรูปนะจ๊ะผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่มูลค่าสูงนะจ๊ะเนาะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยนะจ๊ะหลังจากดูเรื่องของลำไยแล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่มาที่ตำบลริมปิงตวยนะเจ้าตัดที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยคุณผู้ฟังอันนี้เปิ้ลจะมาดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำเจ้าคุณผู้ฟังพบปะกับเกษตรกรเนาะแล้วก็อู้กันถึงเรื่องของการปัญหานิทรรศการเช็คดินด่วนนะเจ้าเช็คดินด่วนเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้แล้วก็จะมีเรื่องของบัตรดินดีมอบบัตรดินดีให้กับเกษตรกรนะเจ้ามอบเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทงบอุดหนุน4องค์กรคือกับกลุ่มเลี้ยงปลานิลอำเภอลี้กลุ่มเลี้ยงกบอำเภอป่าซางกลุ่มเลี้ยงปลาดุกอำเภอบ้านทิแล้วก็กลุ่มเลี้ยงกบอำเภอบ้านทินะเจ้าแล้วก็จะได้ติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดละปูนนะเจ้าการไทยโอนฝ่ายพยาอุดการรายงานผลการดำเนินงานนะจ๊ะโดยท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานละปูนก็จะรายงานความคืบหน้าในเรื่องนี้ให้ได้ฟังนะจ๊ะนี่ก็เป็นภารกิจในภาพรวมนะจ๊ะที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะลงพื้นที่มาที่จังหวัดละปูนเจ้า

ก็ยังคงอยู่ในกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับดีเจออยนันทพรเนาะเจ้าเนาะ FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าตั้งโรงพยาบาลละปูนปั้นฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังเรื่องกันฉีดวัคซีนนะเจ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนอะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล3สายพันธุ์เนี่ยฉีดฟรีนะเจ้าแต่ว่าต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลละปูนสาขาเวียงยองนะเจ้าโรงพยาบาลละปูนสาขาเวียงยอง 8:30 ถึง 13:30 เนาะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะเจ้า 8:30 ถึง 13:30 เนาะฉีดฟรีในที่นี้คุณผู้ฟังเพิ่นจะให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะเจ้าถ้าว่ามันหมดก็คือบ่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในกลุ่มนะเจ้ากลุ่มเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์อายุ12ถึง18สัปดาห์ไปฉีดได้เลยฟรีนะเจ้าเด็กเล็กอายุ6เดือนต่ำกว่า5ปีก็ไปฉีดได้เลยฟรีผู้มีโรคเรื้อรังโรคปอดหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตมะเร็งเบาหวานอันนี้ก็ฉีดฟรีนะเจ้าผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปก็ฉีดฟรีทาลัสซีเมียภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้ก็ฉีดฟรีหรือถ้าใดเป็นโรคอ้วนนะเจ้าค่า BMI เนี่ยสูงกว่า35หรือว่าน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมก็ฉีดฟรีหรือจะเป็นผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเก่าบ่ได้นะเจ้าอันเนี้ยก็ฉีดฟรีเหมือนกันรับบริการฉีดฟรีได้เลยนะเจ้าที่โรงพยาบาลละปูนสาขาเวียงยองนะเจ้าย้ำว่าสาขาเวียงยองก็คือตัดติเปิ้ลแต่งติดกับทางรถไฟเขตของตำบลเวียงยองเนี่ยนะเจ้าไม่ใช่ว่าในเมืองนะคุณผู้ฟังแต่ว่าในส่วนของเขตในเมืองเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของจุดบริการในหลายจุดเหมือนกันนะเจ้าก็มีอาคารใหม่เนาะมีอาคารใหม่ที่แต่งตั้งหน้าใหม่ให้นะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ก็ปรับเปลี่ยนในหลายส่วนที่เข้าไปใช้พื้นที่นะเจ้าของอาคารโซนใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังที่เปิ้นแต่งขึ้นมาใหม่เนี่ยนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าสามารถที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้นนะเจ้าในส่วนของการไปรับบริการที่โรงพยาบาลละปูนนะเจ้านะเจ้าเนาะส่วนจุดบริการต่างๆนะเจ้าคุณผู้ฟังก่อนไปโรงพยาบาลละปูนก็ตรวจสอบข้อมูลกันนิดนึงดูข้อมูลได้ทาง Facebook ของทางโรงพยาบาลละปูนก็ได้นะเจ้าเพิ่นมีจุดบริการหลายจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ทำการมาที่อาคารหลังใหม่เช่นการเจาะเลือดหรือการจ่ายยาเนาะจุดจ่ายยาจุดจ่ายเงินนี่นะเจ้าก็ดูรายละเอียดที่ดีนะโซนของตรวจกระดูกข้อตรวจอายุรกรรมนี่นะจิตเวชนะตรวจตาตรวจหูตรวจคอจมูกตรวจนรีเวชตรวจเด็กตรวจผู้สูงอายุนะเจ้าอันนี้บางจุดก็อยู่ที่เดิมบางจุดเนี่ยก็เปลี่ยนจุดในการให้บริการใหม่นะเจ้าก็ตรวจสอบกันให้ดีก่อนที่จะไปรับบริการจะได้ประหยัดเวลาเนาะบางทีคนไปโรงพยาบาลเนี่ยมันจะค้นม่วนนะไปโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนจะว่าไปโรงพยาบาลแล้วไปม่วนนะเจ้ามันตึงบ่ม่วนเนาะไปโรงพยาบาลนะตึงบ่ม่วนเนื้อบ่ม่วนตัวบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจยังไปเป็นทุนอยู่แล้วเอ๊ะนะเจ้าถ้าไปเจอมันยังบ่มีตัดนี่เคยมาตัดนี่แล้วมันหายไปตั้งใดเอ๊ะนะเจ้าการบริหารจัดการภายในของทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องการปรับเพื่อพี่น้องประชาชนเวลาไปใช้บริการก็จะได้มีความสะดวกนะเจ้ายิ่งขึ้นลดระยะเวลาการรอคิวลดระยะเวลาการรอที่จะพบคุณหมอนะเจ้าจะได้บ่แออัดยัดเยียดกันที่โรงพยาบาลนักลำไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้อาจจะกระทบกับท่านที่เคยไปใช้บริการนะเจ้าแต่ก็จะมาเป็นปัญหาสำหรับท่านถ้าท่านได้ดูข้อมูลนะเจ้าได้หูรายละเอียดก่อนที่จะไปรับบริการเนาะเพราะบางทีก็จะมีข่าวนะพยาบาลยังมาหน้าปกซอกถามยังก็บ่ปากนะต้องปรับปรุงแล้วบางทีเดือดกันในโซเชียลก็มีนะเจ้าว่าเปิ้นแปลงหน้าแปลงตาอู้บอดี้ใส่ยังอันอย่างอีเนาะเอาใจเปิ้นใจตัวนะจ๊ะได้เข้าข้างพยาบาลนะแต่ว่าถ้าเฮาเตรียมการอย่างมื้อนี้ไปเฮาฮู้บางส่วนไปพ่องเงี้ยมันก็จะเป็นพื้นฐานให้เฮาไปรับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ถ้าติดขัดตรงไหนนี่ก็ต้องถามเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ต้องยินดีที่จะให้คําแนะนําอยู่แล้วนะเจ้าเนาะอันนี้ฝากกันไว้ต่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะ

ฟังเพลงนี่ก็ม่วนแต่นะจ๊ะคุณผู้ฟังเพลินดีเหมือนกันเนาะบางทีทำเนื้อการไปฟังเพลงไปนี่ก็สลับสับเปลี่ยนกับบรรยากาศของการฟังดีเจจัดรายการตัวนะฟังเพลงตัวอย่างเนาะก็เป็นน่าจะเป็นกู้เป็นมูนะเจ้าอู้กันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็เวลานั้นผ่านไปรวดเร็วนะเจ้าป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเนี่ยเห็นประเด็นนี้ต้องเตรียมจะจัดงานอย่างก่องานฤดูหนาวแล้วนะเห็นเปิ้นเตรียมการกันงานฤดูหนาวงานโคมแสนดวงอย่าคมฟังโอ้ประเด็นนี้ละปุ่นเตรียมงานในช่วงปลายปีเนี่ยไว้ค่อนข้างที่จะล่วงหน้าพอสมควรเลยเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีนี้ก็เชื่อว่าจะมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวนะจ๊ะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดละปุ่นบ้านน้อยเลยทีเดียวนะเจ้ายังวันก่อนนี่เปิ้นประชุมเตรียมการจัดงานสักการะพระนางจำมาเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปุ่นกันไปแล้วนะเจ้าก็มีท่านผู้ว่าในท่านเฮอท่านรองโยธินประสงค์ความดีนะจ๊ะเป็นประธานในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเนี่ยเจ้ามีท่านปลัดจังหวัดเนาะนายกเหล่ากาชาดนะเจ้าข้าราชการหัวหน้าส่วนต่างๆก็ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนี้กันนะเจ้าก็ดูรายละเอียดของการจัดงานภาพรวมของปีที่ผ่านมานะจ๊ะว่าเป็นจะได้พ้องเนาะซึ่งกำหนดการจัดงานคร่าวๆเนี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาของทุกปีเนี่ยจะจัดขึ้นเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระนางจำมาเทวีปฐมบรมกษัตริย์ของนครหริพุนชัยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปนะจ๊ะระดมรายได้เพื่อกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยนะแล้วก็เป็นงานประเพณีสำคัญที่สร้างความสุขให้กับประชาชนและกับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีหลังจากเก็บเกี่ยวนะเจ้าพืชผลทางการเกษตรเนาะเอาเข้าเอาลำไยอย่างกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเจ้าก็จะได้มาผ่อนคลายนะเจ้ากันในช่วงงานประจำปีนะเจ้าก็ต้นกับแบ่งความรับผิดชอบกันในแต่ละด้านนะเจ้าแต่ละด้านจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาด้านสถานที่ด้านการจัดการแสดงบนเวทีกลางด้านการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะการจัดบูธนิทรรศการการจัดร้านกาชาดอย่างเงี้ยนะเจ้าก็แบ่งภาระหน้าที่กันในแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายในเบื้องต้นละซึ่งการจัดงานเนี้ยเบื้องต้นนะเจ้าเห็นกำหนดจัดวันที่27 พฤศจิกาแล้วก็คาบเกี่ยวไปถึง6 ธันวานะเจ้า27 พฤศจิกาถึง6 ธันวาคมแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีการแสดงไอ้ยังพ่องอีนะจะมีประกวดนางสาวละปูนก็อันนี้ตอบเลยว่ามี มีประกวดนางสาวละปูนวันใดเนาะแล้วก็จะมีการประกวดไอ้ยังแฮมไอ้ยังก็หนุ่มหล่อสาวสวยQueen of Beauty ลำพูนเนี่ยในช่วงไหนวันใดเนี่ยจะเดี๋ยวรายละเอียดก็จะมาแจ้งคือได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้ากรมฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสักการะพระนางจำมาเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนนะเจ้า27 พฤศจิกาถึง6 ธันวาคมปลายปีเตรียมงานกันเรียบร้อยแล้วนะเจ้าในเบื้องต้นเนาะแล้วก็มีข่าวสารอันนี้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงละกันนะเจ้าก็เรื่องการขึ้นบัญชีสำรองนะเจ้าเป็นตัวแทนขายลอตเตอรี่อันนี้ก็ได้ค่าความสนใจค่ะนะเจ้าคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีสำรองเนาะในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะหันว่าพี่น้องประชาชนนะเจ้าสามารถที่จะปันท้องว่าเข้าไปสมัครเนาะแล้วก็ล้อกระบวนการในการจับสลากคัดเลือกอะไรเงี้ยนะเจ้าขึ้นบัญชีสำรองเพื่อจำหน่ายลอตเตอรี่นะเจ้าในโควต้าของทางสำนักงานคลังแล้วก็ในโควต้าของทางอย่างก็สำนักงานจังหวัดนะเจ้าเป็นห้องเดี๋ยวก่อนเนอร์ที่จอยติดอยู่ที่ปากนี่อีคือวันก่อนเนี่ยเพิ่นก็ประชุมกันละคุณผู้ฟังก็มีคำสั่งแล้วก็ประกาศจังหวัดละปูนนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเจ้า200 รายชื่อ200 รายชื่อโควต้าของจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าโดยทางด้านของปกครองจังหวัดเนี่ยนะเจ้า100 รายแล้วก็
ทางด้านของสำนักงานคลังจังหวัดลำปูนเนี่ยแฮม100รายชื่อนะจะทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นบัญชีสำรองไว้200รายชื่อจะรับสมัครนะตั้งแต่วันที่6ถึง10กรกฎาคมนี้นะจะเท่านั้นนะจะ6ถึง10กรกฎาคมนี้เท่านั้นบาต้องไปสมัครที่ศาลากลางยังกู้เตือนแล้วนะเจ้าประเด็นนี้เปิ้นมี QR code มีช่องทางออนไลน์คือท่านเข้าไปสมัครเนาะถ้าท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปูนมาบ่น้อยกว่า2ปีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงนะจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศแล้วก็สามารถสมัครได้ส่วนผู้ที่อายุเกิน70ปีเนี่ยต้องแนบหนังสือการรับรองแพทย์ประกอบการสมัครนะเจ้าจังหวัดเนี่ยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่17กรกฎาคมและจากนั้นเนี่ยจะคัดเลือกกันในวันที่22กรกฎาคมก็จะมีการถ่ายทอดสดนะเจ้าให้ท่านพอตังเฟซบุ๊กของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะเจ้าก็จะจับรายชื่อลำดับที่1เนาะหมุนรายชื่อลำดับที่2แต่อันนี้คือสำรองนะเจ้าบ่ใช่ตัวจริงแท้นะขึ้นบัญชีสำรองไว้ในกรณีที่คนเดิมเนี่ยนะเจ้าปั้นสุมาเตะล้มหายตายจากไปเนาะหรือว่าบ่สามารถจำหน่ายลอตเตอรี่ได้แล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นรายชื่อสำรองที่จะได้เข้าไปฮับโควต้าตรงเนี้ยแทนคนที่ปั้นอันนี้ไปแล้วเนาะเจ้าก็วันที่27เนาะสมัครเนี่ยวันที่6ถึง10 17ประกาศรายชื่อ27นะเจ้าจะประกาศผลขอให้22คัดเลือกนะถ่ายทอดทาง Facebook แล้วก็ประกาศผลเนี่ยประกาศวันที่27นะเจ้าก่อนที่จะฮื้อผู้ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเอาเอกสารมาแสดงตนวันที่3ถึง5สิงหาเพื่อเสนอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้พิจารณาต่อไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจนะเจ้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชีนะเจ้าที่ทำการปกครองจังหวัดลำปูนชั้น2หรือสำนักงานคลังจังหวัดลำปูนนะเจ้าชั้น1ศาลากลางจังหวัดลำพูนไปที่ศาลากลางจังหวัดแน่นอนเดินเข้าไปในศาลากลางปุ๊บเนี่ยนะเจ้าจะมีตึกอีว่ามีห้องสีฟ้าเหมือนธนาคารกรุงไทยเลยนะเจ้าสีฟ้าสีใกล้เคียงกับธนาคารกรุงไทยเลยอยู่ที่หันท่านเข้าไปถามที่สำนักงานคลังจังหวัดละปูนท่านก็ได้นะเจ้าก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นบัญชีสำรองเนาะการเป็นบุคคลที่จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเจ้าจังหวัดละปูน100รายชื่อคลังจังหวัดละปูน100รายชื่อสมัครได้ผ่านทาง QR codeทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นตอนนี้ขึ้นเพจ Facebook ไว้แล้วทั้งในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและก็ในส่วนของสวทลำปูนนะเจ้าท่านเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เน้อคุณผู้ฟังเจ้าแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

95นะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเรื่องของที่จอดรถนะเจ้าที่จอดรถข้างโรงพยาบาลลำปูนนะเจ้าเดี๋ยวนี้เปิดที่บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปูนนะเจ้าท่านผอ.ชัดชัยจอมเดชเนาะก็ชี้แจงนะเจ้าชี้แจงในเรื่องของโครงการแล้วก็การปรับปรุงพื้นที่จอดรถข้างโรงพยาบาลลำปูนโครงการถนนเส้นทางอ้อมเมืองต้าจักเหมืองง่านะเจ้าคือผอ.ชัดชัยเนี่ยนะเจ้าเปิ้นว่าจากการที่โรงพยาบาลลำปูนนั้นมีการขยายการให้บริการทําให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของที่จอดรถไม่เพียงพอสร้างความไม่สะดวกกับผู้มาใช้บริการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะเจ้าก็เลยมอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทลำปูนเนี่ยพิจารณาแนวทางแก้ไขเนื่องจากบริเวณถนนสายลพ3083ทางแยกทางหลวงหมายเลข106ถึงบ้านสีย้อยอำเภอเมืองลำปูนเนี่ยคือสีแยกตอนนั้นน่ะจ้ะมันจะมีพื้นที่ที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลลำปูนแล้วก็สามารถที่จะนำพื้นที่เกาะกลางถนนเนี่ยมาเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แขวงทางหลวงชนบทลำปูนก็พิจารณาใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลางเนี่ยเจ้าซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เวรคืนสำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามต่างแยกในอนาคตแต่บัดเดี๋ยวนี้แผนการก่อสร้างก็ยังไม่ได้เริ่มเตื้อเปิ้นก็เลยเอาพื้นที่ตรงนี้นะเจ้ามาใช้ปรับเป็นจุดกองเก็บวัสดุผิวทางที่เสื่อมสภาพนี่นะแล้วก็ปรับปรุงเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลลำปูนนะเจ้าโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการนะเจ้าก็มีเครื่องจักรเครื่องมืออย่างก็ไปปรับไปเกรดที่ดินตรงนั้นก่อนนะเจ้าแล้วก็เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าสำหรับพื้นที่ตรงนี้เจ้าผู้รับจ้างได้ดำเนินการขนวัสดุมากองเก็บแล้วก็ปรับพื้นที่บางส่วนให้สามารถใช้งานได้โดยขณะนี้เปิดเป็นที่จอดรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ไปใช้บริการของโรงพยาบาลลำปูนบ่เสี่ยงกล้าจอดรถนะเจ้าท่านไปโรงพยาบาลลำปูนก็เลยไปที่สี่แยกไฟแดงค่ะเนาะบริเวณนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้จอดรถได้โดยที่ท่านต้องจ่ายสตังค์เพิ่มนะเจ้าผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จัดการเรื่องของระเบียบแล้วก็พัฒนาพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมนะเจ้าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเปิ้นก็จะทำเรื่องของกล้องวงจรปิดก๊าซไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเงี้ยนะเจ้าเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแล้วก็เตรียมมาตรการในการป้องกันอุทกภัยในช่วงหน้าฝนตกเนี่ยมูเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูกันไปเป็นสเต็ปเพิ่มกรรมนะเจ้าแต่ว่าแขวงทางหลวงชนบทลำปูนประกาศสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นลานจอดรถในอนาคตนะเจ้าว่าจะให้ว่าจอดไปแล้วก็วันหน้าเปิ้นจะเอาตี้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำทางอย่างนี้นะเจ้าอาจจะเปิ้นห้องไม่อย่างอ่ะอาจจะไปเดือดไปนี่ฮือเปิ้นเนาะก็บ่ได้นะเปิ้นเฮือเอามาใช้ชั่วคราวบ่ได้นะเจ้าแต่ว่าจะต้องใช้พื้นที่ตรงเนี้ยในการรองรับการก่อสร้างในอนาคตต่อยนะเจ้าแต่ช่วงเนี้ยบ่ได้ใช้เปิ้นก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการจอดรถในการอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นได้ก่อนนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ยังคงต้องประชาสัมพันธ์นะเจ้าแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้ากับรายการต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ฟังเพลงก็ตึงม่วนแต่นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแต่ดีจอยนี่ก็ถ้าจะได้อูดีนี่หม้อเห็นละ เวลาของรายการเสียงเห็นแล้วคุณผู้ฟังเจ้าดีจอยขอนำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะเจ้ากับรายการวิทยุข่าวดีที่95ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17-18นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะเจ้าสำหรับการติดตามรับฟังและเดี๋ยวเราจะกลับมาป้ากันใหม่เนอะเดินทางปลอดภัยนะเจ้าขับรถขับราระมัดระวังแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปคารวะวงชาติกันเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

จะไปไปไปนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการลงทุนเพิ่มการท่องเที่ยวให้ประชาชน2ประเทศ
2: วันแรกของการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในการหารือทวิภาคีกับกาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องในการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงโดยเร่งผลักดันการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตและเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงด้านความมั่นคงไทยและมาเลเซียยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมตามแนวชายแดนรวมถึงร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโคโลกและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่าง2ประเทศ
3: รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องร่วมกันการที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็การทำให้ชายแดนของทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุขนะครับสร้างสันติสุขโดยการที่ต่างฝ่ายต่างก็จะไปคุยกับคนที่เรามีความใกล้ชิดแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ท่านนายกมาเลเซียก็พูดถึงขนาดว่าต้องมีการสร้างโครงการต่างๆด้วยกันอย่าไปต่างคนต่างสร้างนะครับสร้างด้วยกัน
2: จากผลการหารือครั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับศักยภาพภาคเกษตรของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการขยายธุรกิจของไทยในมาเลเซียผลิตนาถแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: ไทยและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เข้าพบกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งไทยและมาเลเซียได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการประสานงานและการหารือระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรวมถึงการหารือเพื่อแก้ไขประเด็นด้านการค้าและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังได้หารือถึงการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งสัปดาห์ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้มีการหารือในระดับเทคนิคแล้วทั้งในด้านประมงและด้านปศุสัตว์ โดยในประเด็นด้านประมงทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเดินทางไปตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้หน่วยงานด้านเทคนิคของไทยและมาเลเซียจะดำเนินการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการแก้ไขประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
5: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารโครงการได้อย่างมั่นใจยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนย้ำว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินจึงต้องใช้เงินให้คุ้มค่าขณะเดียวกันมีดอกเบี้ยที่ต่ำซึ่งกระทรวงการคลังสามารถเจรจาให้เหลือร้อยละ 1.2 มีต้นทุนที่ถูกโดยจะนำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนได้หลายรอบทำให้การเก็บภาษีเงินในรูปแบบต่างๆเข้ามาได้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยโดยในแผนการใช้จ่ายพรก.กู้เงินจะมีการนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างของพลังงานด้วยทำให้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลงซึ่งต้องใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งรัฐบาลประชาชนประเทศชาติส่วนนายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะกลางและระยะยาวซึ่งความกังวลเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้พร้อมเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้น้ำมันในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความพร้อมแต่ยังคงติดขัดเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานที่ยุ่งยากภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
6: ผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับนโยบายเนี่ยเป็นคนตัวขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้มันโดนอันล็อกออกมาแล้วทำให้มันง่ายขึ้นทำไมเราติดตั้งโซล่าขออนุญาตลำบากไปใช้ไฟเอาไฟไปใช้เองก็ยังต้องขออนุญาตคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงฮะมันควรจะทำให้นโยบายเหล่านี้มันทำให้มันง่ายขึ้น
1: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่จะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็ม พื่อพิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมแสดงความกังวลว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติแต่อาจทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมหรือขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้หลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งพรรคจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริษัทขนส่งจำกัดประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้หลังรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้ประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้และมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถนำตั๋วโดยสารมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่14กรกฎาคมนี้ยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันที่จะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไป
8: ยืนยันนะครับตามที่ได้เคยแจ้งไปว่าวันนี้เราเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนที่เข้าอยู่ในเกณฑ์นะครับคือการตั้งงบประมาณก็ต้องมีเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณนะครับเราก็ตั้งงบประมาณไว้แบบนี้นะครับถ้ามีความจำเป็นมากขึ้นก็ต้องเป็นบริหารจัดการซึ่งฝากกระทรวงคลังกับสำนักงบก็คงต้องไปบริหารร่วมกัน
7: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าภาครัฐยังได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยันสิทธิ์ได้ทันทีหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายการใช้เงินกู้เรียบร้อยแล้วปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานยืนยันจะแปลงนโยบาย261ข้อสู่การปฏิบัติจริงภายใน100วันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายและเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านโยบายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในช่วง100วันแรก คือการแปลงนโยบาย261ข้อสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 70,000 คนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันต้องทำหน้าที่อะไรรวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆที่ต้องดำเนินการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุดย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกและยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคน

0: ฝากพี่น้องข้าราชการว่าไอ้ระบบต่างๆเรื่องการโยกย้ายต่างๆเนี่ยไม่มีเรื่องการซื้อตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนต้องมาด้วยความสามารถ
1: ส่วนคณะทำงานของนายชัชชาติมีตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นสมัยที่2และนายพรพงษ์วิกิตเศรษฐ์ที่ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกส่วนตำแหน่งสำคัญที่สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการปรับเปลี่ยนคือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมมาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ทรงคุณวุฒิสิงห์ยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีหัวเลือกสบ.อยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาของกกต.ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสำนวนได้
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สอบถามความคืบหน้าคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.รวมถึงแนวทางดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้โดยจนถึงขณะนี้ได้สอบปากคำผู้กล่าวหา1ปากคือพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสว.สำรองสอบพยานแล้ว753ปากและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา8รายพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินเนื่องจากเป็นข้อมูลในสำนวนสอบสวนและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4: ผมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรท่านถึงถามเรื่องนี้เรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมันได้คำตอบเมื่อวันที่2ว่าที่ท่านถามคดีหัวสวเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านไม่ได้เจตนาว่าเป็นกระทู้สดเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เร่งด่วนแน่นอน2ปีท่านบอกว่าประชาชนให้ความสนใจผมว่าก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคำตอบคือตรงนี้ครับท่านประสงค์ที่อยากจะให้ผมมาตอบเพราะว่าผมไปพูดกระทบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจเลยในการถามครั้งนี้แรงบันดาลใจกับมูลเหตุจูงใจเหมือนกันไหมครับผมอยากจะทราบ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าหากผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมควรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.
5: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกระแสความกังวลหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.ด้วยโดยยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญทั้งในประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และบัญชีแนบท้ายกฎหมายจึงไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.โดยมีเพียงการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายใหม่และคดีเลือกตั้งที่อยู่ในร่างกฎหมายรวมถึงคดีปิดหน่วยเลือกตั้งจากการชุมนุมเท่านั้นรวมทั้งไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีที่มีผู้เสียชีวิตและคดีตามมาตรา112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยแนวทางนี้มุ่งสร้างความปรองดองและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 6,000 คนในกว่า2ล้านคดีโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112ยังสามารถใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมได้ชวิสาประทุมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภาร

0: กิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตซึ่งยูเครนพยายามขออนุญาตผลิตเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยนี้มานานหลายปีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่นใหม่จะถูกผลิตในเยอรมนีหรือประเทศอื่นในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงและฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงในทางตอนใต้ของจีนซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย39รายและมีผู้สูญหายอีก9รายอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ท่วมในบางพื้นที่ของเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงเริ่มลดระดับลงแล้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
2: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับทักทายคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่ห้องส่งนะครับนะอยู่ที่ห้องส่งครับวันนี้ผมณัฐรณ์ชูเมืองกับรายการแวดวงกีฬานะครับนอกจากผมแล้วนะฮะคุณสวิทย์สมนัสนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณคุณากรสินพิทักษ์นะครับทักทายคุณผู้ฟังหลังจากที่2วันที่ผ่านมานะครับตลอดอยู่ข้างนอกนะไปเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องของกรมพลศึกษาเมื่อวานซืนก็ไปกับงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับวันนี้เริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026รอบแรกสัปดาห์ที่3กลุ่ม9นะครับที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับจบไปเมื่อสักครู่สำหรับสาวไทยเจอกับญี่ปุ่นครับซึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการนี้นะเราอยู่ที่14ของตารางที่22ของโลกเจอกับญี่ปุ่นนะครับนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะไทยแพ้สหรัฐมา3เซตรวดส่วนญี่ปุ่นก็แพ้บราซิลมา1-3เซตครับเจอกันมาก่อนหน้าแข่งขันนะครับเดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบแต่ท้าความก่อนนะฮะเจอกันมา6ครั้งในเนชั่นลีกนะเราแพ้ทุกครั้งเลยทีเดียวนะล่าสุดปีที่แล้วที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะไทยนำก่อน2-0เซตนะแต่ว่าเอามาแพ้ญี่ปุ่นนะครับ2-3เซตนะนะครับเราเคยชนะญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับในการชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2023ที่นครราชสีมาตอนนั้นชนะ3-2เซตในรอบรองชนะเลิศนะครับนะแล้วก็ได้แชมป์เอเชียคราวนั้นในปี2023นะครับคราวนี้แข่งขันกันนะครับมาอีกครั้งหนึ่งในเนชั่นลีกครับ6ครั้งแพ้กันมานะฮะแพ้รวดเลยทีเดียวครั้งนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งในเนชั่นลีกครั้งที่7ครับผู้เล่นของเราโค้ชออสนะครับกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็ส่งทางด้านของพอพันเกิดปราดนะครับกลับมานะเป็นเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีพิมพ์พิชาโกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาอัจฉรพรคงยศนะครับแล้วก็มีเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับส่วนผู้เล่นสำรองที่รอสับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนันพัฒน์มูลจะคำนัทนิชาใจแสนวิมลรัตนพันธ์นะครับหรือว่าวิศราศรีทะเลิศนะครับก็คอยมาเปลี่ยนในจังหวะนะครับต่างๆนะครับในแต่ละเซตญี่ปุ่นนี่ก็ฟูลทีมนะแมตช์ที่เจอบราซิลก็ชุดนี้แหละนะตัวเดิมๆจำได้ก็มียูคิโกวาตะนะฮะทางด้านของอิชิกาวะนะฮะมายุอิชิกาวะนะครับยูคิโกวาตะเนี่ยมีโยชิโนะซาโตะบอลเร็วจอมเก๋านี่ก็จะเป็นทางด้านของฮารุโยชิมามูระนะครับก็ตัวเก่าของญี่ปุ่นนะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็ปรากฏว่าเราสู้กับญี่ปุ่นได้สนุกนะเราที่22ของโลกญี่ปุ่นที่6ของโลกรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024นะครับในเซตแรกเนี่ยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้จริงๆนะญี่ปุ่นชนะไปก่อน25-15ครับโอ้โหญี่ปุ่นเขาเร็วเขาคมเขาเหนียวมีครบทุกอย่างนะพอเซตที่2เราโค้ชออสแก้เกมด้วยนะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันแต่ไปมาเราก็สู้ได้สูสีแต่ก็แพ้ในช่วงของปลายนะครับแพ้21-25ครับเซตที่3เราแก้เกมด้วยบอลเร็วความแน่นแม่นยำในเกมรุกนะเกมรับที่เหนียวขึ้นนะบอลเร็วที่แม่นยำขึ้นเราชนะญี่ปุ่นครับ25-22ครับเอาไล่มา1-2เซตที่4ครับโอ้โหสูสีแต่สุดท้ายเนี่ยพอแต้มที่20อ่ะญี่ปุ่นเค้าหนีไปฮะแล้วเค้าหนีไป21 23 24 21แล้วไล่มา22 24สุดท้ายญี่ปุ่นปิดแมตช์ได้ชนะเราไป25-22นะชนะไทยไป3-1เซตนะครับโอ้เราก็แพ้ไปแต่ก็สู้ได้สนุกนะคุณผู้ฟังนะสู้ได้สนุกไม่ได้ห่างอะไรมากมายนะครับนะก็ญี่ปุ่นเขาก็ทั้งเหนียวด้วยนะคมด้วยเหนียวด้วยนะครับลูกที่เราว่าเน้นๆแล้วญี่ปุ่นยังรับได้อะคิดดูฮะนะก็ไม่เป็นไรนะเราได้เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับสาวไทยกันใหม่นะครับสาวไทยวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้พัก1วันคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้พัก1วันแล้วก็จะกลับมาแข่งขันในนัดที่3นะครับในวันเสาร์นี้ก็หลังจากทานมื้อเที่ยงกันอิ่มอร่อยกันที่บ้านนะครับบ่ายโมงครึ่งนะทานมื้อเที่ยงฟังข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข่าวภาคเที่ยงเสร็จแล้ว 13:30 นครับมาเชียร์ยิปไทยเจอกับบราซิลกันนะฮะงานหนักเหมือนกันนะเจอกับบราซิลเนี่ยแต่สู้ได้สนุกแหละนะเชื่อในความต่อสู้หัวใจนักสู้ของสาวไทยนะขณะที่ญี่ปุ่นก็พรุ่งนี้ได้พักนะครับญี่ปุ่นจะมาแข่งอีกครั้งหนึ่งนะในการเจอกับตุรกีนะในวันเสาร์เช่นเดียวกันเวลา17:20 นนะครับ คู่อื่นๆที่แข่งกันนะในช่วงเช้าที่ผ่านมาโปรแลนด์อันดับ5ของโลกนะครับเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะก็โชว์ฟอร์มเอาชนะสหรัฐอเมริกาทีมที่มีคะแนนสะสมนำอยู่ในขณะนี้นะครับอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็รองแชมป์โอลิมปิกเกมนะครับชนะไป3ต่อ2เซตนะนัดแรกโปรแลนด์เนี่ยแพ้ตุรกีมา1ต่อ3นะนัดนี้ก็ชนะนะโปรแลนด์ชนะได้3ต่อ2เซตนะครับสูสีนะโปรแลนด์กับสหรัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายเนี่ยชนะ15ต่อ12นะครับโปรแลนด์ก็ขอพนะมีอีก2คะแนนเดิมจากเดิม17นะได้อีก2รวมเป็น19นะแข่ง10ชนะ7แพ้3นะอยู่ที่4ของตารางแล้วนะครับนะฮะส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าแพ้2ต่อ3เซตก็ได้1คะแนนนะครับมี24คะแนนนะชนะ8แพ้2นำจ่าฝูงอยู่นะครับอันดับ4ของโลกก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคู่อื่นๆเซอร์เบียชนะบัลแกเรียนะครับ3ต่อ0เซตนะครับแคนาดาชนะเบลเยียม3ต่อ1เซตนี่วอลเลย์บอลนะครับขณะที่จีนกับยูเครนแข่งในเวลา 19:30 นาทีแล้วก็เช็กกับเนเธอร์แลนด์นะแข่งกันในเวลา 20:30 นาทีรอเชียร์กันนะครับนะตอนนี้คะแนนสะสมของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับก็ยูเครนบังการีโดมินิกันฝรั่งเศสและไทยนะครับก็ไม่ได้ผ่านรอบควอลิฟายนะไม่ได้ติด1ใน8แล้วนะรอบไฟนอลแข่งกันที่มาเก๊านะครับยูเครนบังการีโดมินิกันฝรั่งเศสแล้วก็ไทยไม่ได้ผ่านเข้าไปแน่นอนนะก็คงจะแข่งให้ครบนะครับยังอยู่เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYDDMICV Cup นะฮะครั้งที่6นะครับมี4ชาติเข้าแข่งขันนะครับแข่งกันเดือนหน้า 7-9 สิงหาคมนะครับทางด้านของคุณพันกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็คุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับแถลงข่าวกันนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอล BYDDMI ครั้งที่6 CV Cup นะครับแล้วก็มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็คือคุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะร่วมมาแถลงข่าวซึ่งการแข่งวอลเลย์บอล BYDDMICV Cup ครั้งที่6เนี่ยแข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมนะที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยทางช่องวัน31นะครับมีทีมที่เข้าแข่งขัน4ประเทศนะครับอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยนะครับซึ่งการแข่งขันเริ่มนู่นแล้วครับ7สิงหาคมนะนะรอก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแข่งมาพบกันหมดนะนะก็รอเชียร์กันแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งทางช่องวันนะครับคุณพลกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็กระทรวงนั้นก็บอกอย่างที่บอกนะกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาให้ความสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาเรื่องของกีฬาในทุกระดับนะครับแล้วก็พวกกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจนะยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศด้วยนะครับกระทรวงสนับสนุนนะครับในเรื่องของการพัฒนากีฬาแล้วก็บุคลากรการกีฬาแล้วก็ยกระดับการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับคุณสมพรใช้บางอย่างก็บอกว่าที่ผ่านมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาวอลเลย์บอลของชาตินะครับแล้วก็วอลเลย์บอลในทุกมิตินะครับนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินการจัดการแข่งขันการสร้างมาตรฐานการสร้างฐานแฟนเรื่องของวอลเลย์บอลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าได้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพ CV Cup นะก็นอกจากจะเป็นการค้นหาทีมที่ดีสุดของอาเซียนแล้วนะครับจะเป็นการยกระดับมาตรฐานวอลเลย์บอลของประเทศสมาชิกด้วยนะครับก็สร้างเวทีให้กับนักกีฬาได้มีศักยภาพแล้วก็มีสนามในการแข่งขันเพื่อต่อยอดในระดับเอเชียและระดับโลกด้วยนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณพิชัยก็กล่าวเชิญชวนนะครับนะขอเชิญชวนให้คนมาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวมาเชียร์นะครับแล้วก็บินยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลนะครับส่วน BYD DMI ครั้งที่6 CV Cup นะประเภททีมชายสนามแรกในแข่งที่ฟิลิปปินส์นะครับ 15-19 กรกฎาคมสนามที่2ที่อินโดนีเซียนะครับ 22-26 กรกฎาคมนะครับประเภททีมหญิงเนี่ยสนามแรกนะครับเวียดนามนะครับ 31-2 สิงหาคมนะ 31 กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนามที่2ที่ไทยเนี่ยแหละครับนะครับ 7-9 สิงหาคมรอเชียร์กันนะครับจากวอลเลย์บอลเป็นไปติดตามเรื่องของกีฬาทางน้ำบ้างนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้แถลงข่าวในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ไทยได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีทางด้านของพลตำรวจทางด้านของพลตรีด็อกเตอร์ถนนแสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีโค้ชติ๊กนะครับคุณธนาวิทย์ โสกุลเลขาธิการสมาคมร่วมแถลงข่าวนะครับวันนี้ที่โรงแรมเล็กซานเดอร์นะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับก็ไทยนะจะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสหพันธ์กีฬาทางน้ำแห่งเอเชียและก็สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยโดยไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมนะครับกีฬาทางน้ำมีกีฬาอะไรบ้างนะมีกีฬาอะไรบ้างที่จะแจ้งให้ทราบนะก็มีว่ายน้ำนะครับกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาและโปโลน้ำนะครับซึ่งใช้สนามสถานที่แข่งขันก็คือว่ายน้ำแข่งกันที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกระโดดน้ำกับว่ายน้ำลีลาแข่งกันที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมินะครับที่เอแบกบางนาส่วนโปโลน้ำนะครับแข่งกันที่มอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับแข่งขันนี่ไม่ใช่กันทีมมากันน้อยๆนะมากัน34ชาตินะคุณผู้ฟังครับกีฬาทางน้ำในเอเชียนเอทกรุ๊ปนะครับ34ชาตินะครับแล้วก็นักกีฬาแข่งขันกว่า 1,226 คนนะทีมนักกีฬาอีก332คนนะเจ้าหน้าที่ทีมนะครับโอ้ยิ่งใหญ่นะครับมาแล้วผมมีอย่างที่บอกกีฬาจากการแข่งขันกีฬาแล้วยังมีสปอร์ตทัวริซึมเข้ามาอีกนะครับท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยนะมาแล้วมาเที่ยวมาเชิญมาเค้าเรียกอะไรมาเที่ยวแล้วมาจับจ่ายในประเทศไทยด้วยนะคนมาถึง 1,200 คนคิดดูนะฮะแล้วก็เราเนี่ยนะเป็นความภูมิใจแหละทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็บอกว่าการที่เราได้จัดในรอบ10ปีนะฮะที่เราได้จัดกีฬาทางน้ำในเอเชียนเอทกรุ๊ปเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้แสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพนะในการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำที่มีมาตรฐานเรามีสนามแข่งขันที่มีมาตรฐานบุคลากรระบบการจัดการแข่งขันที่สามารถรองรับนักกีฬาและก็ผู้แทนจากต่างประเทศนานาประเทศได้ทั่วเอเชียเลยนะครับนะแล้วก็เวทีนี้ก็สร้างนักกีฬาแล้วครับสร้างนักกีฬาเยาวชนนักกีฬาต่างๆนะครับเพื่อมานะสร้างประสบการณ์แล้วก็มาสนับสนุนในสู่ทีมชาติต่อไปนะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานักกีฬานะเข้าสู่ในระดับเอเชียระดับเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมแล้วก็เวทีระดับโลกนะครับนี่คือการแข่งขันที่นอกจากการแข่งขันในการยกระดับนักกีฬาแล้วนะครับกีฬาทางน้ำที่จัดขึ้นที่เราเป็นเจ้าภาพก็เสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะเป็นศูนย์กลางของการแข่งกีฬาระดับนานาชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหันมาเล่นกีฬาทางน้ำว่ายน้ำมากขึ้นนะครับนะซึ่งสมาคมถึงสหพันธ์กีฬาทางน้ำแห่งเอเชียนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักนะอย่างปตท.จำกัดมหาชนไทยออยล์จำกัดมหาชนแล้วก็ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับก็นะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับก็รอติดตามกันนะครับกีฬาทางน้ำครั้งที่12นะเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026รอเชียร์และรอติดตามกันนะครับนะกีฬาทางน้ำเราเนี่ย10ปีแล้วกลับมาจัดที่เรานะก็น่าชื่นชมและก็น่ายินดีนะรอเชียร์กันนะครับยังอยู่ที่กีฬาทางน้ำนะทั้งกีฬาทางน้ำเหมือนกันนะครับเรื่องของกีฬาทางน้ำต้องพูดคุยกันหน่อยนะฮะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งขันเรือสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดเขื่อนรัชประภานะครับเป็นสนามประชันฝีมือนักกีฬาเรือใบจากทั่วประเทศนะครับในการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นนะครับมุ่งสร้างนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ขยายฐานนักกีฬาไทยพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาตินะครับซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จัดการอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นนักเกินรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับภายใต้โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับมีแข่งขันกัน3ประเภทนะครับออฟชิมิดเรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีนะครับแล้วก็2ก็คือ ILCAC นะครับเรือใบขนาดเล็กเล่นใบคนเดียวนะครับอายุไม่เกิน18ปีไม่จำกัดเพศและ3 ILCA6 เรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวไม่จำกัดอายุและเพศนะครับแล้วก็การแข่งขันเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติจัดการแข่งขัน3ประเภทนะครับได้แก่ก็คือ Optimist เรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็ ILCAC6 นะฮะเรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่แล้วก็การแข่งขันในประเภท Fast Eastครั้ง 28R นะฟาอี 28R เรือใบประเภท 4-6 คนเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ ประชันฝีมือนะครับทดสอบศักยภาพแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์บนสนามแข่งขันธรรมชาติของเขื่อนราชประภานะครับสวยงามมากนะเขื่อนต้องบอกว่าทั้งไอหมอกสายท้องฟ้าภูเขาไอหมอกแล้วก็แม่น้ำนะต้องบอกว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆนะนะครับสีมรกตนะครับท้องฟ้าสีครามมาปะทะกันนี่นะแล้วก็พื้นท้องภูเขาสีเขียวเป็นเขาเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยใช่ไหมเขื่อนราชประภาสวยงามจริงๆนะสวยงามจริงๆใครได้ไปนะครับซึ่งในการแข่งขันรายการนี้นะก็เปิดโอกาสให้นักกีฬาเล่นเรือใบนะได้หาประสบการณ์นะครับทดสอบฝีมือด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็มีการจัดอบรมโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นนะฮะจัดขึ้นกันในวันที่4ถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อเยาวชนจากสถานศึกษานะในพื้นที่รอบๆเขื่อนราชประภานะจำนวน240คนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่าน4ฐานการเรียนรู้นะฮะการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรื่องของเรือใบนะฮะการประกอบเรือแล้วก็การผูกเงื่อนการฝึกแล่นเรือการฝึกแล่นเรือด้วยเครื่องจำลองนะซิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็การกู้เรือก่อนฝึกแล่นเรือในแหล่งน้ำจริงนะครับเพื่อเสริมทักษะการแล่นเรืออย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลูกฝังระเบียบวินัยกับความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักกีฬาเรือใบนะครับการแข่งกีฬาเรือใบเนี่ยนะครับแล้วก็กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชฤทัยใส่ในการสืบสานรักษาและก็ต่อยอดกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออภัยนะเป็นกีฬาเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระปรีชาสามารถในการแล่นเรือใบทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองนะครับการแข่งขันนะครับก็ต่อยอดกันนะครับต่อยอดกันแล้วก็เราได้มีนักกีฬาเรือใบนะซึ่งได้การสนับสนุนนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะจัดการแข่งขันเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับแล้วก็เป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานนะครับรอบพื้นที่เขื่อนนะครับโรงไฟฟ้าและก็สถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติและก็นานาชาติอีกต่อไปนะครับจากเรือใบนะครับเรื่องของเทนนิสนะครับมาที่เทนนิสบ้างนะครับเรื่องของเทนนิสนะครับก็นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็บอกว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกในประเภททีมหญิงรายการ2026 Billie Jean King Cup by Gambit Playoff World Group ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์โอ้งานหนักงานใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าปลายปีนะครับเรามีเวลาที่จะฝึกซ้อมเก็บความแข็งแกร่งของร่างกายนะเพราะว่าเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เขาเหนือกว่าเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องสู้เต็มที่แล้วครับ21ถึง22พฤศจิกายนที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะฮะเราจะได้เจอกับสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันกัน5คู่นะครับเดี่ยว2คู่นะครับแล้วก็มีคู่1คู่แล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็นเดี่ยวสลับมือนะครับชนะใน3ใน5นะจะผ่านเข้าสู่เวิร์คกรุ๊ปนะทีมแพ้ก็อยู่ในกรุ๊ป1นะครับแล้วก็รอเชียร์สาวไทยกันนะครับแล้วก็นี่คือการแข่งขันของนักกีฬาไทยซึ่งนะสมาคมลอนเทนนิสนะครับกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะฮะนักกีฬาของเราไม่ว่าจะพัชรินทร์ชีพชานเดชนะครับอัญชิสาฉันทะนะครับทัศพรนาคหล่อนะเพียงทานผลิตพืชกมลวันยอดเพชรนะกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะเพราะว่าเรานอกจากไปแข่งขันแล้วเราก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เดินสายไปแข่งขันนะครับเพราะว่าการเข้าสู่ก้าวสู่เวิร์คกรุ๊ปเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ของสาวไทยซึ่งเรารอคอยนะครับเรารอคอยถึงแม้ว่าจะเจอกับทีมที่ต้องบอกว่าชั้นสูงกว่าอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะเราไม่กลัวผมเชื่อว่าเราก็ไม่กลัวนะรอเชียร์กันนะครับรายการนี้นะเราเพิ่งผ่านมานะในการรอบเอเชียโอเชียเนียนะที่อินเดียที่ผ่านมาเราผ่านการเพลย์ออฟมาแล้วด้วยนะครับเข้ามาถึงรอบเวิร์คกรุ๊ปเนี่ยนะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับเชียร์สาวไทยกันนะฮะนู่นนะ21ถึง22พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับมาถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับจะเตะกันทั้งหมด4คู่เริ่มตั้งแต่10ถึง12กรกฎาคมคืนนี้เลยไหมล่ะคืนนี้ตี3 นะครับก็คือนิตย3น่ะใครเป็นแฟนฝรั่งเศสก็รอเชียร์กันใครเป็นแฟนมอร็อกโกนะก็รอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับตี3นะถ่ายทอดสดในช่องทางของโมโนแม็กแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตก็หมายความว่าช่องทีวีดิจิตอลหมายเลข29ดูได้นะดูได้ดูเชียร์ได้นะครับแข่งกันที่สนามเจลสเตเดียมนะซึ่งเป็นสนามกลางนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเขามีคลีนเอ็มบัปเป้แหละตัวเก่งของทีมนะครับเพิ่งยิงจุดโทษล่าสุดใช่ไหมเอาชนะปารากวัยอ่ะนะฮะยิง7ประตูไปแล้วนะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกอ่ะเท่ากับเออร์ลิงฮาลันแล้วก็ตามหลังเลโอนีลเมสซี่แค่ลูกเดียวเมสซี่ยิงไป8ประตูแล้วนะครับเป็นดาวซันโบทัวร์นาเมนต์อยู่ในขณะนี้นะครับส่วนเอ็มบัปเป้กับฮาลันตามมานะครับตามมาส่วนยิงโดยรวมเนี่ย19ประตูไปแล้วนะก็ลุ้นตามหลังเมสซี่อยู่นะครับคนอื่นๆของฝรั่งเศสนะฮะลูกทีมของเดชองเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยนะทางด้านของกองแอเลียงดาบิโออุสมานเดเบเล่นะฮะแนวรุกทางขวายังอยู่นะครับไมเคิลโอลิเซ่คนนี้เนี่ยโอ้โหหักขวาแล้วยิงด้วยซ้ายนะครับโอ้โหคมกริบอ่ะนะแล้วก็มีทางด้านคาริยันเอ็มบัปเป้กับทีมนะครับลูกัสดีนวิลเลียมซาลิบานะครับเก่งลูกโด่งนะครับก็นี่คือฝรั่งเศสส่วนมอร็อกโกนะฮะลูกทีมของมูฮัมหมัดวาบีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมนะครับนะนักเตะอย่างอิสมาเอลซาบารีเนี่ยนะครับบราฮิมดีอาสเนี่ยครับเพลย์เมกเกอร์ของทีมนะล่าสุดนัดที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนี่2แอสซิสต์นะนะครับแล้วก็มีนักเตะหลายคนแหละนะที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญของมอร็อกโกที่ถือว่าใครก็บอกว่าเป็นรองแต่ว่าถ้าตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลโลกนะครับอาร์เจนตินากว่าจะผ่านอียิปต์ได้ก็เหงื่อได้ออกทุกรูขุมขนนะเล็บกองเชียร์หมดตั้ง10เล็บอ่ะนะครับถ้าการไปกัดเล็บเท้าได้ก็คงหมดนะกองเชียร์นะกว่าชนะได้เนี่ยครับฟุตบอลลูกกลมๆนะ11คนเท่ากันเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้รอเชียร์นะครับผมจับตานักเตะคนหนึ่งของโมร็อกโกอยู่นะซูเฟียนซาคิมีนะคนนี้ก็ถือว่ายิงเก่งนะคนนี้ซูเฟียนราคิมี่นะแนวรุกนะน่าจะเก่งอยู่นะครับคู่อื่นๆก็ต้องรู้กันต่อไปนะครับนะครับสเปนกับเบลเยียมนอร์เวย์กับอังกฤษอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็สลับวันกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครเป็นแฟนฟุตบอลโลกอยากร่วมกิจกรรมกับจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือว่าจัสนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการขันถ่ายทอดสดขออภัยนะผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการขันฟุตบอลโลกนะครับก็ทางด้านของจัสมินนะครับร่วมกับโมโนแม็กนะครับโมโนนะฮะจัดกิจกรรมนะกับแฟนฟุตบอลนะครับได้ร่วมกิจกรรมนะในเอาท์ดอร์นะในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026นะครับเปิดพื้นที่สีเขียวให้แฟนฟุตบอลได้สัมผัสแล้วก็มาเชียร์ฟุตบอลโลกนะในรอบ8ทีมสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะครับที่สวนวชิระเบญจทัศน์สวนรถไฟนะฮะบริเวณลานตัวหนอนนะครับวันที่12เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นคู่อาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์นะได้เชียร์กันนะครับแล้วก็ไปได้ทำกิจกรรมกันนะครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ไปเชียร์กันมีจอยักษ์ LED ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันนะครับแล้วก็เจอกับนักฟุตบอลเจอกับทางด้านของคอลัมนิสต์นะชื่อดังหลายๆคนเนี่ยไปวิเคราะห์เกมแล้วก็เล่นเกมนะโอ้โหเล่นเกมเนี่ยก็สำคัญเลยมีของแจกที่ระลึกมากมายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะไปเชียร์กันไปออกกำลังกายกันไปวิ่งกันให้สนุกนะที่สวนรถไฟวิ่งเสร็จแล้วนะจิบน้ำเย็นๆแล้วก็มานั่งเชียร์ฟุตบอลกันนะครับ6:30 น.ถึง10:00 น.ที่สวนวชิระเบญจทัศน์สวนรถไฟนะครับวันที่12กรกฎาคมนะไปชมและก็ไปเชียร์กันนะครับส่วนตรายูไนเต็ดครับทางด้านของคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรนะครับก็บอกว่าทางด้านของตรายูไนเต็ดไม่สามารถลงเล่นไทยลีก2ได้ฮะกลับไปสู่ทางด้านของซามิโปรใหม่นะเพราะว่าคลับไลซิ่งไม่ผ่านนะครับตรายูไนเต็ดนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังมิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค้นหาดาวรุ่งไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Thailand Against Cancer S1กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิไลไซต์ด้วยกรดออลทรานส์เรทิโนอิกและอาร์เซนิกไตรออกไซด์แนวทางการรักษาแบบชักนำให้เซลล์มะเร็งเกิดการแยกตัวที่มีประสิทธิภาพณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึงยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeองคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและการกักเก็บน้ำในเขื่อนแก่งกระจานพร้อมแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนโอกาสนี้กรมประมงได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับนำไปปล่อยในอ่างดังกล่าวเพื่อเพิ่มความชุกชุมของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจำนวน6ชนิดรวมจำนวนทั้งสิ้น 326,605 ตัวประกอบด้วยปลาเวียนจำนวน105ตัวปลาตะเพียนจำนวน 100,000 ตัวปลาสร้อยขาวจำนวน 6,000 ตัวปลายี่สกเทศจำนวน 20,000 ตัวปลากดเหลืองจำนวน500ตัวกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวจากนั้นองคมนตรีได้เป็นประธานประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานเพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกัก 53.06 ล้านลูกบาศก์เมตรณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานและร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนแก่งกระจานพร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพิ่มพื้นที่สีเขียวนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญและคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติและเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทำให้พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้กลายเป็นสภาพป่าธรรมชาติการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติและเป็นต้นทุนความชื้นที่สำคัญในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปโดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่17กรกฎาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีสำหรับการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติจะเป็นการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันโดยจะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการปั้นหุ้มด้วยดินเหนียวไปโปรยบริเวณอุทยานแห่งชาติต่างๆได้แก่อุทยานแห่งชาติอ่อบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วและจะใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ป่านั้นจำนวน15ชนิดทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง8แห่งทั่วประเทศด้านโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองชอดและโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยซึ่งผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนไทยในมาเลเซียพร้อมสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตร่วมกันทุกภาคส่วน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียจากหลากหลายสาขาที่โรงแรมปาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทางด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและประเด็นอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียการพบหารือในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงเพื่อนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการสนับสนุนที่สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ผู้แทนจากภาคเอกชนกล่าวชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลหลายนโยบายได้สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยง connectivity ทั้งทางถนนรางรวมทั้งการเปิดด่านเราจะช่วยสนับสนุนการเดินทางการขนส่งทางอาหารวัตถุดิบและการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามภาคเอกชนได้ให้ข้อสังเกตถึงประเด็นที่รัฐบาลไทยจะได้นำไปหารือต่อเนื่องทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้านส่งเสริมการนำเข้าแรงงานไทยในมาเลเซียวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการจัดทำการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันหากมีการหารือนำไปสู่ความตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจะช่วยเปิดโอกาสในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยแบรนด์ไทยสินค้าเกษตรไทยและแรงงานไทยมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์รวบรวมรายละเอียดปัญหาอุปสรรคหลายประเด็นที่ได้มีการพูดคุยและตกลงกันในระดับผู้นำแล้วส่วนใดที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันจะให้สถานเอกอัครราชทูตไทยได้หารือกับหน่วยงานมาเลเซียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะนำไปพูดคุยในระดับคณะทำงานสองฝ่ายที่จัดตั้งในแต่ละสาขารวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะได้นำไปพูดคุยในระดับการประชุมคณะกรรมการร่วมหรือ JC ต่อไปปริชาติขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคม 100% ทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจจะมีการทรุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
5: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ก็สั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
4: นอกจากนี้ยังได้ประสานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารบริเวณใกล้เคียงให้ย้ายออกจากที่พักเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับเหมาโครงการเข้ามาดูแลรับผิดชอบเยียวยาค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในเบื้องต้นทั้งหมดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกบริเวณ4แยกบ้านแขกเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อ

0: ดินตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมการประปาส่วนภูมิภาคใช้เทคโนโลยีล้างท่อด้วยก๊าซไนโตรเจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งจ่ายน้ำลดปัญหาน้ำขุ่นยกระดับคุณภาพน้ำประปาสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดหาน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่จึงส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาโดยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อส่งจ่ายน้ำประปาด้วยก๊าซไนโตรเจนซึ่งเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำและช่วยลดการสะสมของคราบตะกอนภายในท่ออันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำขุ่นเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมกำชับให้กปภ.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 20:20 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประณามกรณีที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้สหรัฐต้องกลับมาดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งเพราะอิหร่านเป็นฝ่ายที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านได้ลงนามกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกโดยทันทีเพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมกับออสเตรเลียและฟิจิเนื่องจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืนกับฟิจิอีกด้วยนายกรัฐมนตรีลักซอนยังกล่าวเพิ่มเติมว่านิวซีแลนด์ทำงานร่วมกับออสเตรเลียมาโดยตลอดและฟิจิมาโดยตลอดด้วยเพื่อพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกฝ่ายดังนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นพันธมิตรดังกล่าวถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังออสเตรเลียและฟิจิลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการสกัดกั้นอิทธิพล

0: ของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองคิสังกานีเมืองเอกของทางจังหวัดทะโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศโดยทางการ DR คองโกส่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขไปเมืองคิสังกานีแล้วเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตุรินอตคิวูและเซาคิวูทางตะวันออกของประเทศขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายสวนกุหลาบวิทยาลัยเสมอท่าข้ามพิทยาคม0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทับชมพูฟ้านำจ่าฝูงมี11คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนท่าข้ามมี8คะแนนอยู่อันดับ3ตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชสีมาวิทยาลัยเฉือนชนะสารวิทยา1-0เก็บเพิ่ม3แต้มมี10คะแนนรั้งรองจ่าฝูงผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนสารวิทยามี4คะแนนจมบ้วยของกลุ่มตกชั้นศึกฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบโมร็อกโกเวลา 3:00 นโดยเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วโดยในเกมนั้นทัพตราไก่เอาชนะไปได้2-0สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดงานแถลงข่าวและพิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star 2025เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพนอกจากนี้โครงการ GLO Star ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
2: ในปีนี้เนี่ยจากที่ผมไปดูในรอบคัดเลือกจะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วยเจลโอครับมากขึ้นเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลโอครับนะครับ
1: ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังและสนามสุพัชราไสยนอกจากนี้จะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเพื่อคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่GLO Star Camp ก่อนคัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนต่อไปร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมมีการแข่งขัน4ชนิดกีฬาได้แก่ว่ายน้ำกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาและโปโลน้ำพร้อมกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปีสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติพร้อมเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนสู่การแข่งขันระดับเอเชียนเกมและโอลิมปิกอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจด้านกีฬาและการท่องเที่ยวอีกด้วยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026 Beijing King Cup by Genbich รอบ Playoff World Group ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะมีขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยการแข่งขันใช้ระบบ5คู่ทีมที่ชนะจะได้เลื่อนชั้นสู่ World Group ส่วนทีมที่แพ้จะกลับไปแข่งขันในกรุ๊ป1ตามเดิมโดยจะดวลกันที่เซ็นเตอร์คอร์ตสนามมาตรฐานที่เคยใช้จัดการแข่งขันรายการสำคัญทั้ง SEA Games 2025และ Davis Cup ทั้งนี้สำหรับทีมสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ Playoff World Group ได้ในรอบ12ปีโดยมีนักกีฬาชุดแชมป์ได้แก่พัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานผิพืชและกมลวันยอดเพชรปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
4: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยวันนี้ค่ะวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนะศรีทวีหนึ่งในผลงานวรรณกรรมค่ะที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าโดยรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีการประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยผ่านแว่นฟ้าก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเมื่อวานนี้นะคะเราก็ค้างกันไว้กับผลงานเรื่องเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงชราที่ชื่อว่ายายรวยค่ะอาศัยอยู่กับหลานสาวที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชื่อว่าตื่นยายรวยเป็นคนพื้นเมืองค่ะที่ผูกพันกับต้นยาโหยหรือเมล็ดหิมพานต์ซึ่งยายรวยเก็บเมล็ดยาโหยเลี้ยงชีพขณะเดียวกันค่ะเนื้อเรื่องนี้ขนานไปกับการหาเสียงเลือกตั้งอบต.โดยมีตัวละครคือหลวงอินและรองเลินที่ดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งกันค่ะโดยลูกหลานก็ต่อยตีกันแย่งเขตยาโหยหรือมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือว่าเป็นของมีราคาแต่ยายรวยไม่รู้ค่ะสำหรับหญิงชราแล้วทุกเมล็ดยาโหยคืออาหารของเธอและหลานสาวเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับฟังด้วยกันต่อค่ะและเช่นเคยนะคะผลงานวรรณกรรมเรื่องเมล็ดพันธุ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมูทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ยายยายหญิงชราสะดุ้งหลุดจากสายฝนออกไปโผล่กลางวงล้อมแห่งไฟหญิงชราตะลึงถ้าตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ก็คงเป็นนรกดีละได้พ้นทุกข์ทรมานสักทีแต่ว่าถ้าข้าตายใครจะดูแลนางตื่นมันไม่ได้ข้าตายไม่ได้ใช่ข้าต้องไม่ตายจากนั้นยายรวยก็กลับมาโผล่กลางสายฝนตามเดิมฝนกระแทกใบหน้าเหี่ยวจนเจ็บยายรวยหนาวสั่นแม้แต่กลางสายฝนเหตุการณ์ถูกไฟล้อมเกือบตายก็ยังคงหลอกหลอนหญิงชราขาดกลัวปีศาจของชะตากรรมที่แสนโหดเหี้ยมไม่จบสิ้นยายปลากระป๋องอร่อยยายรวยสะดุ้งโหยงนางตื่นวางช้อนสีหน้างงงวยเมื่อเห็นท่าทางของผู้เป็นยายอ้อโหมอบต.ให้มานะยายรวยบอกส่วนใจนั้นยังสั่นรัวภาพหลอนเมื่อสักครู่ยังคงติดตาตื่นอยากเป็นปลากระป๋องเด็กสาวชอบแทนตัวเองด้วยชื่อบ้าสิเป็นคนดีๆไม่เอาตื่นเป็นคนดีตื่นอยากเป็นปลากระป๋องนั่งตื่นพูดขึ้นอีกเอออยากเป็นอะไรก็ช่างเองเถอะอย่ามาเป็นเหมือนข้าก็แล้วกันถ้าตื่นตายนะจะเกิดเป็นปลากระป๋องอบต.หืมอะไรของเองก็ยายจะได้กินตื่นแทนยาโหยไงเด็กสาวไม่สมประกอบยิ้มแป้นหญิงชราลุกย่องแย่งไปหลังครัววักน้ำล้างหน้าล้างตา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาถูกพูดขึ้นหนาหูขึ้นทุกวันขณะที่ยายรวยยังคงเข้าป่าริมทะเลหายาโหยหูตาฝ้าฟางของคนชราทำให้แกไม่รู้เลยว่าดงนั้นถูกแบ่งเป็นสองซีกแล้วเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองมันถูกลูกหลานฝ่ายหลวงอินกับลองเรินส่งขายทางออนไลน์เป็นว่าเล่นในขณะที่ยายรวยได้แต่สงสัยว่าทำไมไม้ผลชนิดเดียวที่แกพอหากินได้เมื่อก่อนกลับหายากหายเย็นราวทองคำกลับชาติมาเกิดยังดีที่หลวงอินกับรองเรินหิ้วปลากระป๋องมาให้หลายแพ็คราวกับฝันชั่วคืนพอปลากระป๋องหมดยายรวยก็กลับสู่โลกแห่งความจริงคือเมล็ดไม้ผลที่ต่อลำไส้มาตั้งแต่เกิดแต่ท้ายฤดูอย่างนี้ก็คงยากเปลี่ยนเป็นหาเห็ดดีกว่าทิ้งให้นางตื่นนั่งบ่นว่าอยากเป็นปลากระป๋องของมันไปก่อนหลานสาวสติสตังไม่ดีของแกกำลังท้องแก่คงไม่มีใครแอบเข้าไปทำอะไรมันอีกฝนสองฝนสามลงยาโหยลูกสุดท้ายหายไปยายรวยย่องแย่งเดินเข้าดงยาโหยเขี่ยดินหาเห็ดเสม็ดแต่แล้วก็ต้องชะงักหยุดนะนางแก่บ้าเห็ดแถวเนี้ยเป็นของข้านะหญิงชราสะดุ้งหันมาที่เสียงฉันจะเอาไปต้มกินกับน้ำซุปสักมื้อไม่ได้หรอกข้าหลานหลวงอินเห็ดทุกดอกที่นี่เป็นของหลวงอินเอามายายรวยสุดนั่งนึกถึงนางตื่นตอนนี้นางตื่นคงบ่นอยากเป็นปลากระป๋องตื่นอยากเป็นปลากระป๋องโถเอ้ยนางตื่นชีวิตเองทำไมมันน่าเวทนาอย่างนี้ข้าเองก็จะเข้าโรงอยู่แล้วต่อไปใครจะดูแลเองเหนื่อยเหลือเกินแล้วข้าตายให้พ้นๆก็ดีแต่ว่าถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นมันล่ะเองน่ะอย่าเป็นเลยปลากระป๋องให้ข้าเป็นเถอะข้าจะเป็นปลากระป๋องให้ล้นหลังคาบ้านเลยนางตื่นเอ้ยเองจะได้ไม่อดไงงึมงำบ้าอะไรคนแก่เนี่ยเองไม่อดแล้วเองไม่อดแล้วนางตื่นบ้าอยู่ได้พูดอยู่ได้เอาเห็ดของข้ามายายรวยหยุดเพ้อเจ้อเขียดถุงเห็ดพอพ้นตัวเรี่ยวแรงแกก็หมดสิ้นแล้วหญิงชรานั่งมองถุงเห็ดที่กำลังจะเปลี่ยนมือนั่นน่ะมันเห็ดของนางตื่นนะนั่นเห็ดของข้ามีเสียงผู้มาใหม่ยายรวยชะงักเห็นไอ้จรันลูกชายของลองเรินยืนกัดกรามเยรวยคิดถึงนางตื่นขณะนี้มันคงหิวลำไส้ของมันคงรอการกลับไปของแกนี่แกบ้าหลีกไปข้าจะถีบหน้าไอ้คนทำหลอยสักทีผู้มาใหม่ตะคอกปากเบ้หางตาหันหาสมพรอย่างจงใจโถเอ้ยไอ้กระจอกก็จอกมันลองเรินพ่อเองไอ้จรันลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของรองเรินกระทืบเท้าก่อนที่จะตรงกระชากถุงเห็ดจากมือยายรวยแล้วก็ย่างสามขุมเข้าหาสมพรเนี่ยเห็ดของพ่อข้าข้าจะยัดปากเองดูสิยังจะปากดีอีกไหมยายรวยน้ำตาไหลนึกถึงหน้าซื่อของนางตื่นป่านนี้มันคงหิวอาหารของแกกำลังจะถูกใช้เป็นอาวุธของคนสองฝ่ายที่แกกับหลานสาวไม่สมประกอบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วยเลยไม่ใช่แค่นางตื่นกับข้าสองคนหรอกลูกในท้องของนางตื่นมันด้วยยายรวยสะท้านอยู่ในใจแต่ก็ได้แค่คิดเวรกรรมอะไรของข้านักหนานางตื่นถูกข่มขืนวันนั้นยังไม่พออีกเหรอชะตากรรมถึงส่งเด็กมาในท้องมันอีกโถเอ้ยถ้าข้าตายใครจะดูแลเองกับลูกล่ะเพราะว่าในหมู่บ้านมีแต่คนแย่งชิงอาหารกันยายรวยพยุงกายรวบรวมกำลังเดินเซกลับบ้านโดยมีภาพพื้นหลังเป็นไอ้เจริญไก่สมพรกำลังเป็นไก่ชนตาแตกคราบเลือดแดงฉานเปื้อนใบหน้าแล้วก็ดวงตาจนมืดมิดทั้งสองฝ่าย

รวยกระเสือกกระสนจนถึงถนนหญิงชราเหนื่อยแทบขาดใจความคิดอยากตายเข้าครอบแกอยากเหนื่อยตายอยู่ตรงนี้ไม่อยากข้ามถนนกลับบ้านอีกแล้วแดดจ้ากลายเป็นมืดยายรวยสุดนั่งบิงเวียนน้ำขมทะลักคอหอยเข้าในปากแต่แล้วเสียงนางตื่นแว่วมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าหิวข้าวแล้วขอปลาป๋องขอปลาป๋องหญิงชราใจหายวาบป่านนี้มันคงหิวแย่แกคิดว่าข้าจะตายไม่ได้ข้าต้องอยู่ยายรวยคิดขณะที่เสียงนางตื่นใกล้เข้ามารถกระบะติดแผ่นป้ายแนบสองข้างตรงมาเสียงนางตื่นใกล้เข้ามาพร้อมรถหาเสียงพอรถถึงจุดที่ยายรวยกำลังจะไปลมแดดหญิงชราก็รู้สึกว่าเสียงที่แกได้ยินไม่ใช่นางตื่นขอปลากระป๋องแต่เป็นเสียงของผู้สมัครขอคะแนนแกไม่แน่ใจว่าเป็นของรองเรือนหรือว่าหลวงอินบางทีอาจจะเป็นผู้สมัครคนอื่นตอนที่ยายรวยดันประตูอย่างอ่อนระโหยรอยแรงเข้าบ้านนางตื่นนั่งพับเพียบแขวนตัวเองแล้วก็ลูกในท้องไว้กับลูกกงหน้าต่างหญิงชรามือไม้อ่อนหน้ามืดเย็นเยียบรวบรวมกำลังสุดท้ายวิ่งเข้าครัวคว้ามีดผ่าเยโหยคู่กรรมโชคดีที่นางตื่นยังดิ้นอยู่และโชคดีที่ทั้งบ้านไม่มีเก้าอี้สักตัวให้คนท้องรองตัวขึ้นผูกคอกับคือแกจึงตัดเชือกทันเยรวยน้ำตานองหน้าตนผิดเองที่เกิดมาจนผิดที่ทิ้งคนสติไม่สมประกอบแล้วก็เด็กในท้องเอาไว้กับความหิวโหยรอยเขียวช้ำที่ลำคอของนางตื่นคงตราตรึงไปอีกนานแวบหนึ่งหญิงชราอยากชวนตายพร้อมกันให้รู้แล้วรู้รอดแต่เด็กในท้องของนางตื่นนั่นเล่าเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่คิดได้ดังนั้นยายรวยจึงวิ่งออกไปตะโกนหน้าบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยนางตื่นมันทีไม่ถึง5นาทีบ้านซอมซ้อของแกก็เต็มไปด้วยผู้คนใครต่อใครลุมถามแกจนเวียนหัวพอสุดนั่งพิงฝาบ้านแกก็เริ่มคิดอยากตายขึ้นมาอีกขั้นพอใครบางคนจ่อหลอดยาดมให้ตรงรูจมูกยายรวยก็สูดเข้าปอดแล้วก็คิดเออเนาะข้าจะตายไปทำไมใครต่อใครก็มากันเต็มบ้านสับปะรังเคแสดงว่านางตื่นกับข้าเนี่ยมันก็คนเหมือนอย่างเขาเพราะฉะนั้นข้าจะต้องไม่ตายนางตื่นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยรถกู้ชีพยายรวยไม่ทันรู้หรอกว่าเพื่อนบ้านคนไหนโทรหา1669ให้แกหญิงชราได้แต่ถามคนนั้นคนนี้ว่าใครเนาะช่างดีกับแกเพียงนี้แต่ก็ไม่มีคำตอบแต่บางคนบอกยายรวยว่าได้ยินใครบางคนโทรเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมด้วยคนแทบทั้งหมู่บ้านมากองกันอยู่ที่บ้านของหญิงชรายกเว้นลูกหลานของลุงอินกับรองเรินหลายคนบ่นเสียดายที่พวกนั้นไม่มาไม่งั้นอาจได้ดูมวยฟรีเยรวยหันหารองเรินกับลุงอินแต่ก็ไร้เงาคนทั้งคู่เช่นกันรถแห่หาเสียงยังวิ่งไปมาบนถนนกลางหมู่บ้านเยรวยได้ยินหลายคนเปลี่ยนความจอแจเรื่องอีตื่นมาเป็นเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ใครบางคนพูดถึงปลากระป๋องเรื่องการแย่งชิงเขตดงยาโหยจากนั้นจึงค่อยๆเงียบลงแล้วก็ห่างออกไป

บ้านซอมซ่อกลับมาเงียบงันเสียงรถหาเสียงดังแว่วฝ่าดงยาหวยยายรวยนั่งมองฝ่ามือดำด่างโถเอ้ยนางตื่นเอ้ยข้าสงสารเองเหลือเกินเองไม่น่าทำอย่างนี้เลยถ้าเองตายขึ้นมาก็อดกินปลากระป๋องรถหาเสียงใกล้เข้ามาเยรวยน้ำตารื้นเป็นน้ำตาที่ทั้งเศร้าใจแล้วก็แซมความหวังอย่างน้อยการเลือกตั้งที่จะมาถึงคงช่วยให้ได้สมาชิกสภาอบต.ดีๆเข้ามาช่วยผ่อนปรนความทุกข์ยากของนางตื่นกับแกได้บ้างส่วนแกจะเลือกใครระหว่างหลวงอินกับลองเรินหรือว่าถ้ามีช่องไม่เลือกใครแกอาจจะกาช่องนั้นเหมือนอย่างคราวเลือกตั้งส.ส.เมื่อ2ปีก่อนเยรวยบอกตัวเองว่าชีวิตวัย72ปีของข้ามีสิทธิ์คิดดูก่อนฟ้าครึ้มฝนตั้งเขานกว่อนหาแมลงเหนือดงยาโหยรถหาเสียงแล่นผ่านหน้าบ้านยายรวยฟังไม่ชัดว่าเป็นของลองเรินหรือว่าของหลวงอินหรือว่าผู้สมัครรายอื่นนางตื่นหลับไปแล้วหลังจากให้นมลูกหญิงจรามองทารกเพศหญิงตัวแดงเหมือนลูกหนูจมูกปากจิ้มลิ้มที่กำลังพริ้มตาในอ้อมอกของแม่ผู้ปัญญาอ่อนหญิงชราคิดว่าถึงแม้แกอาจจะมีลมหายใจอีกไม่นานและนางตื่นหลานสาวจะไม่มีสิทธิ์กากบาทเลือกใครเพราะว่าสติมันไม่สมประกอบแต่ว่าทารกหญิงในอ้อมกอดของมันจะเติบโตขึ้นทดแทนก่อนตายแกจะดูแลชีวิตน้อยๆให้ดีที่สุดเท่าที่มือเปื้อนยางยาหวยของแกจะทำได้หญิงวัย72กระย่องกระแย่งถือเสียมสนิมเขลอะไปหน้าบ้านยาหวยเม็ดสุดท้ายที่เก็บไว้แกจะปลูกมันให้งอกงามด้วยมือของแกเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนศรีทวีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วค่ะและเช่นเดียวกันกับเวลาของทางรายการที่หมดลงแล้วเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: สดนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มด้านกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างาน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2ว่าจากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงและส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทางนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรหลังพบถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มพร้อมเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์หรือมีดินเพิ่มขึ้นเพียงใดอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่3อาคารรวม60คน ดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุการณ์จากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่เริ่มทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะทำงานตรวจสอบโกงการทุจริตสอบท้องถิ่นเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลโดยจะเร่งสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยกำหนดให้คณะทำงานภายใต้การกำกับของนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลภายใน20วันก่อเสนอรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายใน30วันพร้อมกันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องราว 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมเช่นนางสาวส้มนายกฤตนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลาและผู้สอบติดข้าราชการจังหวัดพังงาซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
14: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
13: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
14: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
13: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
14: โอเคร
15: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่พร้อมเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาระยะยาว128โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เตรียมเดินหน้าโครงการเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวจำนวน128โครงการวงเงิน 45,700 ล้านบาท
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือตัดงบประมาณในการป้องกันอุทกภัยว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เป็นวาระพิเศษเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานรัฐภาคเอกชนจังหวัดและหน่วยงานปฏิบัตินำข้อมูลจริงมาพิจารณาร่วมกันย้ำว่าในการประชุมกรอ.ไม่ได้มีการตัดงบประมาณแต่เป็นการวางระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ทั้งเมืองโดยข้อเสนอวงเงิน 99.5 ล้านบาทที่มีการรายงานนั้นเป็นแผนระยะเร่งด่วน9รายการที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.สงขลาเสนอมามีบางรายการที่อาจจะซ้ำซ้อนกับแผนงานของหน่วยงานหลักที่มีการเสนอโครงการงบประมาณไว้ก่อนแล้วให้นำไปทบทวนและเสนอเข้ามาอีกครั้งและในระยะต่อไปยังมีแผนการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของกรมชลประทานพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: กรมชลประทานวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเพิ่มระดับกักเก็บบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที
7: ่นายรามสิงห์โสภิตนายอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดโดยกรมชลประทานที่โรงแรมปัตตาเวียอำเภอปราณบุรีมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า120คนเพื่อชี้แจงความเป็นมาเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงการโดยอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีอายุการใช้งานนานกว่า44ปีทำให้ประสิทธิภาพชลประทานลดลงจากสภาพการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จึงต้องมีการทบทวนในหลายด้านและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและรักษาระบบนิเวศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายที่ประเทศไทยเหลือประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเพียง14ตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างมากขณะที่การก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต้องอยู่ภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์
8: นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาว่าปัจจุบันถูกจัดสถานภาพบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์อย่างมากเพราะประชากรเหลือน้อยและอยู่ในภาวะวิกฤตถือเป็นประชากรกลุ่มสุดท้ายของทะเลสาบสงขลาจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูถิ่นอาศัยควบคู่กับการลดภัยคุกคามทุกมิติโดยการตายของโลมาอิรวดีสาเหตุมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยเฉพาะอวนแต่หลังจากดำเนินมาตรการขอคืนอวนปลาบึกส่งผลให้อัตราการตายจากเครื่องมือประมงลดลงปัจจุบันได้ศึกษาสาเหตุเชิงลึกควบคู่กับการฟื้นฟูถิ่นอาศัยลดภัยคุกคามและติดตามประชากรต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดและการฟื้นตัวของโลมาอิรวดีในระยะยาวส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษจึงต้องมีแผนทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์โลมาอิรวดีควบคู่ไปด้วยเพราะปัจจุบันทั่วโลกเหลือเพียง5ประเทศที่มีโลมาสายพันธุ์นี้ส่วนไทยเหลืออยู่เพียง14ตัวดังนั้นการก่อสร้างโครงการต้องทำควบคู่กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมปิยาพันธุ์ยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: Soft Power ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีเจ้าหลิวอาจารยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วนใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifondu ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566 สวท.ลำพูน คลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ขายขออภัยจริงๆขอโทษจริงครับโอเคไปฟังข่าวครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรชาวจีนได้รับสัญชาติไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรให้กับหญิงชาวจีน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรกับหญิงชาวจีนเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเป็นการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดเด็กชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยผ่านโรงพยาบาลเอกชนและสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนเมษายนจากการตรวจสอบพบรายงานการแจ้งเกิดระหว่างมารดาชาวจีนกับบิดาสัญชาติไทยรวม164รายมี62รายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้เดิมเมื่อตรวจสอบพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จอย่างน้อย20รายซึ่งขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม40รายนอกจากนี้ยังพบกรณีเด็กบางรายมีการแจ้งเกิดซ้ำจนถือ2สัญชาติและกรณีพ่อทิพย์ที่ผลตรวจ DNA ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็กเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดที่มิชอบแล้วดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขเผยความคืบหน้าอาการพระภิกษุที่เกิดอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกยังรักษาในโรงพยาบาล3แห่งรวม9รูปเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายหลังอาการดีขึ้น
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมอาการพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยกล่าวว่ายังมีพระสงฆ์บาดเจ็บรับการรักษาในโรงพยาบาลรวม9รูป ทุกรูปได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกที่หักและดูแลบาดแผลแล้วแยกเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4รูปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี1รูปอยู่ตึกพิเศษสงฆ์อาคารโดยรวมดีขึ้นเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายส่วนที่โรงพยาบาลมุกดาหารยังคงมีประสงค์บาดเจ็บพักรักษาตัว4รูปอีก3รูปอยู่หอพิเศษสงฆ์บาดแผลหลังผ่าตัดดีประเมินความเครียดพบมีความเสี่ยงระดับปานกลาง1รูปทีม MCAT มีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจากอาการดีขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยจะพบโมร็อกโกชิงเข้ารอบรองชนะเลิศ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายโดยในคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกลงสนามเวลา 3:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่วันนี้คาดว่าออเรลียองชูอาเมนีจะยังไม่พร้อมลงสนามจากอาการบาดเจ็บต้นขาส่วนมาร์คุสตูรามยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บน่องส่วนแนวรุกคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ยิงไปแล้ว7ประตูไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามทางด้านทัพสิงโตแอตลาสยังต้องเช็คความฟิตของอิสมาเอลไซบารีแนวรุกคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงซึ่งในตำแหน่งนี้ยังมีซูฟิยานราฮิมีทดแทนได้รวมไปถึงชาดีลิยาดเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักที่ยังต้องรอเช็คความฟิตเช่นเดียวกันแต่บราฮิมดิอาสเพลย์เมกเกอร์คนสำคัญที่เพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะแอฟริกันที่ทำแอสซิสต์ในฟุตบอลโลกมากที่สุดตลอดการพร้อมลงสร้างสรรค์เกมปุริมพัสสอนการรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time ยามค่ำคืนของวันพุธที่8กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็มีเพลงสากลเก่าๆนะครับสำหรับกับข่าวสารการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับรัฐมนตรีรมช.โฮมเนาะรมช.โฮมก็ลงพื้นที่ที่อำเภอเวียงหนองล่องอำเภอป่าสร้างนะรายละเอียดเป็นจะใดเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันในช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ในค่ำคืนนี้กันครับ

แล้วมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนาะก็จะมาอู้กันในเรื่องของการเกษตรกันพ่องถ้าอู้ถึงการเกษตรของจังหวัดลำปูนเนาะมันก็ต้องอู้ถึงมะม่วงเขียวมรกตและลำไยนะก็มีข่าวสดๆร้อนๆนะจากห้องประชุมสารกลางจังหวัดลำปูนนะเมื่อจวงเจ้าวันนี้นะวันที่8กรกฎาคมนะครับทางจังหวัดลำปูนเขาก็มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรนะหรือตีห้องกันติดปากว่าคอพอจอนะครั้งที่2ปีนี้ท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการเบญจวรรณมีเผือกเป็นประธานในการประชุมเป้าหมายหลักในการประชุมวันนี้นะครับก็คือการประเมินสถานการณ์ผลผลิตนะผลไม้ของจังหวัดลำปูนของเฮานะก่อนหน้านี้ทางพาณิชย์จังหวัดก็ได้รับงบมาจัดทำโครงการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งมะม่วง500ตันและลำไยสดจ่อแฮม 2,500 ตันเพื่อช่วยพยุงราคาบ่ฮื้อของล้นตลาดนะครับเฮามาเริ่มในเรื่องของตลาดมะม่วงเขียวมรกตก่อนนะครับปีนี้ผลผลิตรวมๆก็อยู่ที่ประมาณ 32,000 ตันนะครับโดยจะทะลักออกมาหนักที่สุดก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี่แหละคุณผู้ฟังเดือนนี้เดือนเดียวนะครับก็ปาไปแล้วเนาะ 16,000 ตันนะหรือประมาณ 52% ของผลผลิตทั้งหมดนะสำหรับราคาเป็นจะได้พองเนาะเทียบกับต้นฤดูกาลตอนนี้ราคาอาจจะมีย่อตัวลงมาพองเนาะแต่ก็เพราะว่าของเริ่มออกเยอะนะราคาก็ย่อตัวลงแต่ถ้าเทียบภาพรวมกับปีที่แล้วถือว่ายิ้มได้นะครับราคาปรับตัวสูงขึ้นเนาะคุณผู้ฟังเบอร์1ขนาดใหญ่อยู่ที่3-7บาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นจากปีก่อน 20% เบอร์2ขนาดน้อยนี่อยู่ที่3-4.5 10สตางค์นะครับ4บาท50สตางค์นะต่อกิโลกรัมเพราะอะไรนะทำไมราคาถึงดีขึ้นนะเบื้องหลังนั่นก็คือความต้องการครับตอนนี้โรงงานแปรรูปต้องการมะม่วงเขียวมรกตไปทดแทนมะม่วงแก้วขมิ้นที่บ่สามารถนำเข้าจากฝั่งกัมพูชาได้นะประกอบกับเฮาต้องส่งออกไปมาเลเซียเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตลาดใหม่อย่างเวียดนามเข้ามาเพิ่มด้วยนะนะครับแต่ทางที่ประชุมก็ฝากเตือนไว้หน่อยนึงเนาะต้องจับตาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้ดีเพราะถ้ามีอะไรอย่างเปลี่ยนแปลงปุ๊บอาจจะกระทบกับเสถียรภาพราคาบ้านเฮาได้นะครับมาติการเจาะลึกตลาดลำไยนะความท้าทายนะครับมาถึงคิวของลำไยแล้วปีนี้คาดการผลผลิตสูงกว่านะครับ 210,000 ตันนะซึ่งจะออกสู่ตลาดเยอะในช่วง2เดือนนี้เช่นเดียวกันข่าวดีนั่นก็คือแนวโน้มราคาปีนี้คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นสาเหตุลักๆมาจากสภาพอากาศตีร้อนแล้งทำให้ผลผลิตภาพรวมลดลงของน้อยลงราคาก็ขยับขึ้นตามกลไกตลาดนะครับแต่ต้องระวังนักนั่นก็คือทิศทางราคายังมีความผันผวนมาจากตลาดจีนเน้อคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่เป็นชาวสวนลำไยต้องฟังดีเลยนะครับทางจีนนี่ควบเข้มงวดเนาะกับมาตรการสุขอนามัยพืชเนี่ยขั้นสุดเลยถึงการซุ่มตรวจแมลงศัตรูพืชและที่สำคัญที่สุดก็คือการควบคุมสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะสารรมควันลำไยนะถึงเปลือกและก็เนื้อรวมกันต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเด็ดขาดนะครับถ้าแย่บ่ได้ตามมาตรฐานนี่ผลผลิตก็จะระบายบ่ออกแล้วราคาจะล่วงนักทันทีในช่วงที่ของออกมาครับเรื่องคุณภาพและความสะอาดปีนี้ต้องเป๊ะแต่เลยนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจเนาะนะครับสำหรับราคาลำไยนะที่ราคาวันนี้ลำไยในฤดูทั่วไปเกรด AA นี่39บาทต่อกิโลกรัมเกรด A 29บาทเกรด B 25บาทเกรด C 17บาทนะครับลำไยสดจ่อที่ส่งออกอินโดเกรด AA 32บาทต่อกิโลกรัมนะครับที่เหลือลองลงมาลำไยหลุดล่วงนี่เกรด AA นี่26-27บาทต่อกิโลกรัมลำไยมัดปลูกนี่ AA บวก A นี่30-33บาทต่อกิโลกรัมนะอันนี้ก็เป็นข่าวจากสำนักข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนะครับก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคือเรื่องคุณภาพเนื้อพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายดูแลสวนให้ปลอดโรคปลอดแมลงและคุ้มมาตรฐานการส่งออกให้ดีก็เชื่อว่าผลไม้ลำปูนปีนี้ไปได้สวยเน้อคุณผู้ฟังครับและอู้ถึงในเรื่องของลำไยนะมะม่วงนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยการเกษตรเนาะ
รัฐมนตรีโฮมนางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์นะครับก็จะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะครับซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานสวทลำปูนเนาะถึงดีเจโอมดีเจอันเนาะก็จะติดตามนะข่าวคราวนะทำข่าวของท่านรัฐมนตรีช่วยโฮมเนี่ยตีเวียงหนองล่องนะครับถ้ากำหนดการบอกเปลี่ยนแปลงนะก็จะมีการลงพื้นที่เก้าโมงเจ้าของวันเสาร์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็จะเดินทางถึงสวนแสนชัยของนายนิโรธแสนชัยตีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องหมู่หนึ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะครับก็จะลงพื้นที่เนาะ9โมงเจ้าถึง11นาฬิกา30นาทีเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะออกเดินทางจากสวนแสนชัยเนาะ11นาฬิกา30นาทีแล้วก็จะไปพักรับประทานอาหารนาตีป่าสางเนี่ยหลังจากนั้นครับช่วงบ่ายนี่เนาะก็จะไปสักการะลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะเวลา13นาฬิกา13นาฬิกา25นาทีนี่ทางรัฐมนตรีช่วยนี่ก็เดินทางถึงลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับก็จะมีการสักการะครูบาศรีวิชัยนะแล้วก็จะพบปะกับพี่น้องเกษตรกรนะครับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมอบพันธุ์สัตว์น้ำคือองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนะครับแล้วก็พบปะตัวแทนเกษตรกรกลุ่มรับรองเกษตรอินทรีย์นะแล้วก็มีการมอบปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับมีกิจกรรมเช็คดินด่วนนะผู้ฟังครับมีแหมหลายอย่างเนาะมอบเงินโครงการฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรนะประเภทงบอุดหนุนนะได้แก่กลุ่มเลี้ยงปลานิลอำเภอลีกลุ่มเลี้ยงกบอำเภอป่าซางกลุ่มเลี้ยงปลาดุกอำเภอบ้านทิกลุ่มเลี้ยงกบอำเภอบ้านทินะครับนอกจากนั้นนะครับทางรัฐมนตรีช่วยก็จะรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำปูนเนาะการโอนฝ่ายพญาอุดเนาะรายงานผลการดำเนินการนะครับอยู่จนถึง4โมงครึ่งพุ่นนะครับใครอยากไปพบใครอยากไปเป็นกำลังใจหรือว่าใครมีเรื่องที่จะสอบถามพบป้าอูคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็วันที่11กรกฎาคม2569นะถ้าเกิดป้าเสือกัก2คนนี่กรมประชาสัมพันธ์นะครับตัวอ้วนๆน้อยอวบๆน้อยนะต่ำๆนะก็ดีเจโอมเนี่ยเขาไม่ทักทายกันได้ถ้าสูงๆผอมๆผมยาวหล่อๆทรงอบป่านี่ก็เป็นดีเจน้องอันเนี่ยเข้าไปทักทายเขามาอูมาคุยกันได้เป็นกำลังใจให้กันได้โอ้เพลงม่วนก้าอยากให้ฟังเพลงชนีก้าแอะเขามาอูมาเอ่ยกันได้นะครับแหมบทจีสวกเนี่ยดีเจสวัสดิ์ทอละปูนะอ่ะเอาละครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันในช่วงต่อไปครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษเพราะเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในครั้นสมัยพุทธกาลนั้นมีอุบาสิกาท่านหนึ่งนามว่านางขุชุตรานางขุชุตรานี้ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงดำรงตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศของอุบาสิกาคือแม่ออกผู้เป็นเลิศทางพหูสูตรคือหมายความว่าเป็นผู้ทรงจำเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมะได้เป็นอย่างดีเพราะว่านางขุชุตรานั้นประกอบไปด้วยคุณสมบัติคือท่านได้แสดงให้คนอื่นหันเป็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาที่พระศาสดาประทับอยู่ในเมืองโกสัมพีนางขุชุตราได้ไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าตามกาลเวลาอันสมควรได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วกลับไปยังราชสำนักของพระเจ้าอุเทมและก็ได้แสดงพระธรรมตามที่นางได้สดับตรับฟังมาแก่บรรดาสตรีอริยสาวิกาคือแม่ออกต่างหลาย500นางอันมีเสด็จพระนางสามาวดีเป็นประธาน ในเวลาต่อมานางขุชุตราจึงกลายเป็นผู้ทรงจำพระพุทธพจน์พระไตรปิฎกหลักพระธรรมคำสั่งสอนได้เป็นจำนวนนักมากมายสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายดังได้สดับตรับฟังว่านางขุชุตราอุบาสิกานี้ครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนสมัยของพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่าพระพุทธเจ้าปทุมุตตระพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วประทับอยู่ในเมืองหังสวดีนางขุชุตราเพิ่นได้ไปบังเกิดอยู่ในตระกูลหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งนางได้ไปยังพระรามพร้อมด้วยอุบาสิกาคนอื่นๆคือไปกับบรรดาเพื่อนสตรีแม่ออกคนอื่นๆตั้งใจจะไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านางได้หันพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งอุบาสิกาคนหนึ่งไว้เพื่อดำรงตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นพหูสูตรนางจึงตั้งอกตั้งใจทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อปรารถนาจะได้รับตำแหน่งนั้นพ่องในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภายภาคหน้าฝ่ายพระพุทธเจ้าปทุมุตตระได้ทรงทราบอย่างนั้นแล้วก็พยากรณ์อุบาสิกาตั้นนั้นว่าพระเทดูก่อนน้องหญิงในอนาคตกาลเธอจะได้เป็นอุบาสิกาญาติโยมต่างหลายก็เฮือจำไว้ในคำว่าอุบาสกก็แปลว่าโยมผู้ชายหรือว่าป้าออกอุบาสิกาก็คือโยมแม่หญิงหรือว่าแม่ออกเพราะฉะนั้นคำว่าอุบาสิกานี้จำซับคำนี้ไว้ให้ดีแปลว่าบุคคลผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาฝ่ายสตรีรวมเรียกว่าอุบาสิกาเธอจักได้เป็นอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเธอจักได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาต่างหลายผู้เป็นพหูสูตรเตยกันครั้นเมื่อสตรีนางนั้นได้รับพุทธพยากรณ์ดังกล่าวจากพระพุทธเจ้าปทุมัตตระแล้วนางก็ตั้งอกตั้งใจมั่นกระทำกุศลตลอดชีวิตตลอดในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระนั้นแล้วเมื่อเสี้ยงชีวิตได้ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกจุติจากสวรรค์เทวโลกแล้วก็มาบังเกิดในมนุษย์แหมนางท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์ชั้นเทวโลกและมนุษย์โลกอย่างนี้ล่วงไปเป็นเวลาเมื่อนานได้100,000ครับส่วนในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่าพระพุทธเจ้ากัสสปะนางได้เกิดมาเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงพาราณสีคนหนึ่งครั้นเมื่อเวลาบ่ายนางกำลังนั่งส่องกระจกนั่งอยู่หน้ากระจกเงาแต่งตัวอยู่ลำดับนั้นมีพระเถรีผู้เป็นอรหันตารูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยกับนางคือหมายความว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ได้ออกบวชและบรรลุอรหันต์ภิกษุณีผู้เป็นอรหันต์นางนี้ได้ไปเยี่ยมนางผู้นี้ที่บ้านจริงอยู่นางภิกษุณีแม้เป็นพระขีณาสพก็เป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะหันตระกูลอุปถากในเวลาเย็นคือไปเยี่ยมบ้านตระกูลที่เปิ้นดูแลอุปถากบำรุงก็ในขณะนั้นหญิงรับใช้คนใดก็ตามในสำนักของธิดาเศรษฐีบ่มีเลยนางขุชุตราในสมัยเนี้ยได้เกิดมาเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองพาราณสีนางพอหาคนรับใช้บหันแต่ว่าใกล้ๆนางนั้นมีนางภิกษุณีผู้นี้เนี่ยไปแอวหานางจึงกล่าวว่าข้าเจ้าไหวพระแม่เจ้าเน้อขอพระแม่เจ้าได้โปรดยิบเอากระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่ข้าเจ้าก่อนสุมาเตข้าเจ้าขอยิบเอากระเช้าเครื่องแต่งตัวคือกระเช้าเครื่องตีสำหรับเป็นเครื่องแต่งหน้าทาลิปอะไรอย่างต่างๆนานาบอกว่าขอยิบกระเช้านั้นให้ข้าเจ้ากำเตคือกระเช้าเครื่องสำอางฝ่ายว่าพระเถรีผู้เป็นอรหันตาขึ้นว่าถ้าเฮาบ่ยิบกระเช้าเครื่องสำอางนี้ให้แก่นาง นางก็จะเกิดความอาฆาตมาดร้ายในตนตัวของเฮาตายไปนางก็จะไปตกนรกแต่ถ้าว่าเฮายิบให้นางนางจะเกิดมาเป็นสตรีรับใช้ของคนอื่นแต่ว่าเพียงความเป็นผู้รับใช้ของคนอื่นนั้นย่อมดีกว่าการที่จะไปตกนรกแล้วก็ไปพบกับความเร่าร้อนในมรณหกพระเถรีรูปนั้นอาศัยความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งจึงได้หยิบเอากระเช้าเครื่องสำอางมอบเพื่อแก่นางนั้นด้วยกรรมอันนั้นเนี่ยทำให้นางคุชุตราในสมัยนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้ากัสสปะมาได้ไปเกิดเป็นทาสของคนอื่น500ภพ500ชาติด้วยกันทีนี้กล่าวว่าอติเตกาเลในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังบัสเดชอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกสักตนตอนนั้นว่ากันว่าพระเจ้าพรหมทัตราชาครองราชสมบัติอยู่ในเมืองปราณสีพระเจ้าพรหมทัตราชาได้อาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์คือพระพุทธเจ้าบ่มีเสื่อมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระราชาได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์ให้ไปฉันพระกยาหารในพระราชวังเป็นประจำเนืองนิดโดยมีสตรี500คนคอยอุปถัมภ์บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นในบรรดาพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง8พระองค์นั้นพระองค์หนึ่งได้เป็นพระปัจเจกผู้มีหลังค่อมน้อยหนึ่งคือหมายความว่าเป็นคนหลังกองน้อยหนึ่งบรรดาพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง8พระองค์นี่นะมีตนหนึ่งที่เป็นหลังกองนางคุชุตราซึ่งในสมัยนั้นเกิดมาเป็นสตรีอุปถายิกาคือเนี่ยจำนวนไม่ยิง500คนที่พระเจ้าพรหมทัตมอบเพื่ออุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้านี่นางคุชุตราเกิดมาเป็นสตรี1ใน500นั้นนางหันพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังกองก็แกล้งล้อเลียนโดยเอาผ้ากำพลสีแดงถือขันทองคำคือเอาผ้ากำพลสีแดงเนี่ยเอามาห่มร่างกายเหมือนกับเปิ้ลห่มจีวรแล้วก็ถือขันทองคำเหมือนกับบาทของพระแล้วก็เตียวมาเป็นคนหลังกองแสดงกริยาการเดินไปของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นอันเนี้ยญาติโยมผลแห่งกรรมนั้นทำให้นางได้เกิดมาเป็นสตรีหลังค่อมหลังกองในวันหนึ่งพระราชาทรงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้า8พระองค์เหล่านั้นเพื่อนั่งในพระราชมณฑีแล้วเพื่อราชบุรุษรับเอาบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์มาแล้วบรรจุบาทนั้นให้เต็มไปด้วยข้าวปลาญาติและก็รับสั่งให้ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง8ถือเอาบาตรอันเต็มไปด้วยเข้ามัทุปายาตร้อนท่านก็ต้องพลัดเปลี่ยนมือบ่อยๆสตรีนั้นหันท่านทำอยู่อย่างนั้นก็ได้ถวายกำไลงา8อันคือนางสวมกำไลงาอยู่8อันเป็นสมบัติของนางนางกล่าวว่าพระคุณเจ้าขอได้วางบาตรไว้บนกำไลนี้เถอะพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทำตามอย่างนั้นคือว่าบาทนั้นมันร้อนเนาะร้อนไปด้วยข้าวต้มยาคูข้าวมัทุปายาตอันเจือด้วยน้ำผึ้งแล้วก็นางผู้เกิดมาเป็นสตรีหลังค่อมนั่นแหละตอนนั้นยังบาลังกองเตื้อก็เป็นสตรีธรรมดาอยู่เพียงแต่ว่านางไปเรียนแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าในตอนหนึ่งนางกับมีใจดีที่หันพระปัจเจกพุทธเจ้าอุ้มบาทฮ้อนนั้นนางก็ได้ถวายกำไลงา8อันเพื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเอาบาตรเข้าวางบนกำไลงาเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทำอย่างนั้นแล้วก็แลดูหญิงนั้นนางทราบความประสงค์ของท่านทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าข้าเจ้านั้นบ่มีความต้องการในกำไลตั้ง8วงนี้เลยข้าเจ้าบริจาค กำไลเหล่านั้นคือแก่พระคุณท่านแล้วขอพระปัจเจกพุทธเจ้าจงรับเอาไปเถอะพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง8รับเอากำไรงาแล้วเอาบาทเข้าวางเพื่อบะฮื้อมือฮ้อนแล้วก็เอากำไรงาวางไว้บนมือเอาบาทวางไว้บนกำไรงาดังนั้นมือเปิ้นก็บ่ร้อนเมื่อมือเปิ้นบ่ฮ้อนเปิ้นก็อุ้มบาทประคองบาทนั้นไปยังเงื่อมเขาชื่อว่านันทมูลกะ แม้ทุกวันนี้กำไรเหล่านั้นก็ยังดีๆอยู่นั่นเองเพราะว่าผลแห่งกรรมนั้นในบัดนี้นางจึงเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกมีปัญญานักและผลแห่งการอุปถากบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทำให้นางได้บรรลุโสดาปัตติผลอันนี้เป็นบุรพกรรมในสมัยพุทธันดรของนางคือในสมัยที่ยังบ่มีพระพุทธเจ้าเตื่อมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเดียวทีนี้มาในสมัยพัทรกัปนี้คือในสมัยปัจจุบันเนี้ยในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าโคตมะของเฮานี้เนี่ยนางได้จุติจากเทวโลกลงมาถือปฏิสนธิในท้องของหญิงพี่เลี้ยงในเรือนของตั้นโกสกะเศรษฐีคือท่านโกสกะเศรษฐีนี้มีสตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงของลูกของหลานเปิ้นอยู่คุชุตรามาเกิดในท้องของสตรีนางเนี้ยที่เป็นพี่เลี้ยงในเรือนของโกสกะเศรษฐีคนตั้งหลายตั้งชื่อให้นางว่าอุตราคำว่าอุตราหรือว่าอุตระนี่ก็แปลว่าเหนือหรือว่าแปลว่าทิศอุดรอย่างนั้นละในเวลาที่นางเกิดมานางได้กลายเป็นแม่หญิงค่อมเพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าขุดชุตราต่อมาในเวลาที่โคสกะเศรษฐีถวายนางสามาวดีแก่พระเจ้าอุเทมนางขุดชุตรานั้นถูกยกขึ้นไปเป็นนางรับใช้ของนางสามาวดีและอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอุเทมก็สมัยนั้นโคสกะเศรษฐีกุกากุตาเศรษฐีและปาวาริกาเศรษฐีที่อยู่ในเมืองโกสัมพีได้ปากันสร้างวิหารสามแห่งอุทิศแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในชนบทถึงนครโกสัมพีแล้วเศรษฐีทั้งสามก็ได้มอบถวายวิหารแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วปากันบำเพ็ญมหาทานประมาณเดือนหนึ่งผ่านพ้นไปกาลละครั้งนั้นเศรษฐีเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอนุเคราะห์โลกทั้งหมดหมู่เฮาจะให้โอกาสแก่ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเมืองโกสัมพีพ่องตั้งแต่วันนั้นมาหมู่เจ้าเมืองก็ได้โอกาสในการถวายมหาทานโดยรวมคนในถนนสายเดียวกันพ่องรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะพ่องทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนายสุมนะมาลาการคือนายสุมนะผู้เป็นช่างในการประดับตกแต่งดอกไม้ซึ่งได้เป็นอุปถาของเศรษฐีเหล่านั้นได้ขอร้องต่อเศรษฐีขอให้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ไปฉันภัตตาหารในเรือนของตัวเองพ่องขณะนั้นนางขุชุตราผู้เป็นทาสีรับใช้พระนางสามาวดีรับเอาเงิน8กหาปณะได้ไปยังเรือนของนายมาลาการเพื่อซื้อดอกไม้ตามปกติที่ทำอยู่ทุกวันนายสุมนะมาลาการหันนางแล้วก็กล่าวว่าอุตราวันนี้ฉันบ่มีเวลาที่จะให้ดอกไม้แก่เธอฉันกำลังถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตั้งหลายตั้งปวงแม้เธอก็จงมาช่วยกันถวายภัตตาหารแด่พระเจ้าพระสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเตอะเมื่อทำอย่างนี้แล้วเธอก็จะพ้นจากการเป็นผู้รับใช้ของคนอื่นเสียทีกาลครั้งนั้นนางขุชุตราก็ได้ทำการรับใช้ท่านเศรษฐีนั้นโดยการไปช่วยป้อเศรษฐีทำอาหารอยู่ในโรงครัวเพื่อจะถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ต่างหลายเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าได้เสวยพระกายอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้เปล่งอนุโมทนาชื่อว่าอุปนิสินกถานางขุชุตราก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลในวันก่อนๆ นั้นนางรับเอาเงินจากพระนางสามาวดีจำนวน8กหาปณะหรือว่าประมาณ8บาทแต่นางยักยอกเงินนี้ไว้เป็นของส่วนตัว4บาทไปซื้อดอกไม้เพียงแค่4บาทตะอันไปซื้อดอกไม้4กหาปณะคือหมายความว่า พระนางสามาวดีฮึ่งเงินมา8จหาปณะนางก็เก็บไว้เป็นของตัวเก่าเฮียสี่แล้วเอาไปซื้อดอกไม้ที่นายสุมนะมาลาการ4จหาปณะแต่ในวันนั้นพ่อได้หันสัจธรรมและนางบ่มีจิตที่จะคิดโลภแหมต่อไปคือนางบ่ยังจิตให้เกิดความโลภในสิ่งของของคนอื่นนางก็เลยซื้อดอกไม้ตั้งหมด8กหาปณะจากนายสุมนะมาลาการแล้วรับเอาดอกไม้ไปยังราชสำนักของพระนางสามาวดีลำดับนั้นพระนางสามาวดีผู้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนได้ถามว่าอุตราวันก่อนๆเธอนำดอกไม้มาเฮือเฮาบ่ปอนักสัตย์ใดแต่วันนี้นำดอกไม้มานักเหลือเกินพระราชาทรงเพิ่มเงินให้แก่เธอในการจัดซื้อดอกไม้มาถวายเป็นพุทธบูชาเพราะพระองค์ท่านเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแม่นก่อนางคุชุตราว่าบัดใจข้าเจ้าข้าเจ้าขอกราบบังคมทูลเรื่องทั้งหมดเธอตามที่ข้าเจ้าได้ปฏิบัติมา

0: มารถจะจุหลายพระองค์ท่านต่อไปได้พระนางสามาวดีทรงสดับตรับฟังถ้อยกรรมนั้นแล้วก็ทรงบอกว่าคุชุตราผู้ชั่วร้ายเธอจึงคืนเงินกหาปณะที่ยักยอกเอาไปตลอดเวลานี้เอามาให้หมดเนิ่มจริงๆแล้วพระนางสามาวดีอาจจะทรงพระพิโรธแล้วก็ลงโทษนางคุชุตราแต่บัดใจอย่างนั้นเพราะว่ากุศลผลบุญที่พระนางได้ทำไว้ในกาลปางก่อนจะทรงผลให้นางได้ฟังพระพุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำเพื่อพระนางได้ตรัสว่าคุชุตราขอแม่เจ้าจงได้ฮือเฮาดื่มน้ำอมฤตคือหมายความว่าได้ฟังธรรมเหมือนดังที่แม่คุชุตราได้ดื่มมาแล้วพ่องเมื่อนางคุชุตรากราบบังคมทูลว่าถ้าอย่างอั้นจงทรงพระกรุณาโปรดให้หม่อมฉันอาบน้ำเหียก่อนนางสามาวดีก็ให้นางคุชุตราไปอาบน้ำด้วยน้ำหอม16หม้อแล้วรับสั่งประทานผ้าเนื้อเกลี้ยง2ผืนแก่นางนางคุชุตรานุ่งผ้าผืนหนึ่งแหมผืนหนึ่งเอาห่มเฉวียงบ่าและปูหลาดอาสนะนั่งอยู่บนเหนืออาสนะนั้นถือพัดอันวิจิตรเรียกมาตุคาม500นางซึ่งนั่งอยู่บนอาสนะที่ต่ำกว่าเพื่อดำรงอยู่ในเสขปฏิสัมภิทาคือหมายความว่ามีความตั้งอกตั้งใจในอันที่จะศึกษาเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้านางคุชุตราได้แสดงธรรมแก่บรรดาสตรีเหล่านั้นตามดังที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงนั้นละเมื่อเวลาจบพระธรรมเทศนาสตรีทั้งหลายเหล่านั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลสตรีทั้งหมดได้ไหว้นางคุชุตราแล้วกล่าวว่าข้าแด่แม่เจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอแม่เจ้าอย่าได้ทำงานอันต่ำต้อยแห่งต่อไปเลยขอแม่เจ้าจงดำรงอยู่ในฐานะเป็นมารดาในฐานะเป็นอาจารย์ของเฮาทั้งหลายเต๊ะดังนี้แล้วได้ตั้งนางคุชุตราไว้ในฐานะอันเป็นคุรุธานียบุคคลคนอันเป็นที่ควรเคารพต่อมาสตรี500นางซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขได้กล่าวกับนางว่าคุชุตราขอแม่เจ้าจงไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าทุกวันสดับตรับฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วและนำเอามาแสดงแก่เฮาพ่องนางคุชุตราก็ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันแล้วก็มาแสดงธรรมให้แก่บรรดาสตรี500นางมีพระนางสามาวดีเป็นต้นการที่นางได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทุกวันนั้นทำให้นางเป็นผู้ทรงจำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นจำนวนนักปลายหลังมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศสถาปนาว่าบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายทั้งปวงในพระพุทธศาสนานี้ได้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะด้านอื่นๆแล้วดังนั้นขอแต่งตั้งสถาปนาคุชุตราอุบาสิกาไว้ในตำแหน่งของเอตทัคคะผู้เลิศกว่าอุบาสิกาคนอื่นในฐานะเป็นผู้มีพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินัยรอบรู้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีอันนี้ก็คือเรื่องราวของนางคุชุตราที่อาตมภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกัน
1: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ขออนุญาตเวลาในท้ายรายการนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้บรรดาท่านต่างหลายได้สดับตรับฟังกันว่าตามที่อาตมภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนปอกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลาย ร่วมไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดหน้าแดนดินถิ่นล้านนา

0: ทำบุญหนุนดวงชะตาถวายตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน9วัดด้วยกันในอำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแล้วก็อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันจันทร์วันอังคารตรงกับวันที่3วันที่4เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569เป็นเวลา1คืน2วันโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ตรงกับวันที่3เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569เวลา5นาฬิกาอาตมภาพจะจัดรถไปรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตามบ้านและตามจุดนัดหมายต่างๆเอามาพร้อมกันที่วัดสุพรรณรังสีในเวียงละปุนเมื่อคณะพร้อมแล้วก็จะออกเดินทางไปยังจังหวัดลำปางไปรับประทานอาหารเจ้ากันที่ลำปางและก็เดินทางต่อไปยังอำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเพื่อไปไหว้พระวัดที่หนึ่งณวัดตุ่งบอนตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานที่วัดตุ่งบอนนี้มีพระธาตุเก่ามีเจดีย์เก่าอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าพระธาตุเจดีย์เจ้าแต่นแก้วที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระธาตุเก่าแก่ดั้งเดิมโบราณโบราณของบ้านของเมืองและของวัดตุ่งบอนป่าเหี่ยวแห่งนี้วัดที่สองนั้นจะไปไหว้พระณวัดศบลีตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานอันนี้จะไปกราบนมัสการพระประธานศักดิ์สิทธิ์ในวิหารโบราณชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดภาพเล่าเรื่องเจ้าบุรวงศ์หงอมมาชาดกธรรมล้านนาแล้วก็วัดที่สามจะไปไหว้พระณวัดป่าดวงแก้วโพธิญาณตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานอันนี้จะไปชมวิหารทรงล้านนาที่งดงามอลังการกราบนมัสการพระพุทธรูปพระเจ้าตันใจและพระประธานในวิหารศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอพรได้ดังประสงค์ที่วัดนี้มีถ้ำพญานาคราชที่เข้มขังด้วยพลังฤทธิ์จากนั้นก็จะพาญาติโยมไปพักพรอริยบทอาบน้ำแร่และรับประทานอาหารกลางวันณอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่มีสายน้ำตกและป่าไม้อันร่มรื่นเจริญตาเจริญใจดีนักจากนั้นจะพาญาติโยมไปไหว้พระวัดที่4ณวัดสีหลวงแจ้ซ้อนตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานไปกราบนมัสการพระเจดีย์โบราณที่ศักดิ์สิทธิ์กราบนมัสการพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวิหารโบราณชมรูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์บริเวณบันไดต่างขึ้นที่แปลกตาแต่ว่าคนโบราณเปิ้นสร้างกันไว้แบบน่าดูน่าชมแล้วก็มีปริศนาให้หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายได้พิจารณาดูและจากนั้นมาก็จะนำญาติโยมไปไหว้พระวัดที่ห้าณวัดขวงกอมตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานกราบนมัสการพระเจดีย์โบราณทรงสี่เหลี่ยมและกราบพระประธานองค์ศักดิ์สิทธิ์ในวิหารโบราณได้ชมแนวกำแพงหินโบราณที่คนสมัยเก่าเปิ้นก่อไว้อย่างงดงามเป็นระเบียบแบบแผนแบ่งเขตพุทธวาสและเขตสังฆวาสออกอย่างชัดเจนจากนั้นจะไปไหว้พระวัดที่6ณวัดอโขชัยคีรีตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มนมัสการพระพุทธสากยมุนีคีรีอโขพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางเปิดโลกที่อยู่ในวิหารบนดอยสูงกราบนมัสการพระเจดีย์โบราณซึ่งบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าตามออกในธรรมปัจเจ้าเรียบโลกจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดพะเยาพักค้างคืนที่นี่1คืน ทีนี้ต่อมาในวันอังคารตรงกับวันที่4เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569เวลา7นาฬิการับประทานอาหารเช้าแล้วก็จะพาญาติโยมออกเดินทางจากที่พักไปเพื่อไปไหว้พระวัดที่7ณวัดสี่คมคำพระรามหลวงกราบนมัสการไหว้พระขอพรพระเจ้าตนหลวงตงเอียงพระพุทธรูปโบราณองค์ใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของล้านนาไทยเฮาจากนั้นมาก็จะไปไหว้พระวัดที่8ณวัดพระธาตุขิ่งแกงอำเภอจุนจังหวัดพะเยากราบนมัสการพระธาตุขิ่งแกงพระธาตุโบราณองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ออกในธรรมตำนานพระเจ้าเรียบโลกจากนั้นก็จะไปไหว้พระวัดที่9ณวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลงกราบนมัสการไหว้พระขอพรพระยอดขุนพลที่ทรงฤทธิ์เสร็จแล้วก็จะพาญาติโยมเดินทางกลับมายังพระนครเชียงใหม่และเมืองละปูนเมืองบุญหลวงโดยสวัสดิภาพทุกท่านการไปทำบุญครั้งนี้เราจะตานเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนเตียนพรรษาเป็นเจ้าภาพเล่มละ500บาทผ้าไตรชุดละ500สังฆทานชุดละ500ผ้าอาบน้ำฝนผืนละ100รวมก็เป็นชุดละ 1,600 บาทมีญาติโยมที่รับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรสังฆทานชุดใหญ่อยู่4ท่านคือท่านที่1ได้แก่คุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรคุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรเป็นเจ้าภาพ1ชุดคุณพ่อบัณฑิตคุณแม่ลัดดาเหล่าสิริเสถียร1ชุดคุณโยมพิเชษคุณโยมวรรักษ์ธนัญชัยร้านแม่ขาพาณิชย์เมืองเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพ1ชุดคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสบ้านสันปัญญางนอมรับเป็นเจ้าภาพแห่ม1ชุดตอนนี้ก็ได้4ชุดแต่กันละญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายท่านใดจะเป็นเจ้าภาพคนละชุดก็ได้หรือว่าจะเป็นเจ้าภาพเฉพาะเตียนผ้าไตรสังฆทานหรือผ้าอาบน้ำฝนก็ได้เนอแจ้งความประสงค์กับอาตมาภาพได้แล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เป็นร่วมทำบุญตาล9วัดอันประกอบไปด้วยคุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผินญาติจันทร์ศึกและลูกหลานบ้านห้องก่อม่วงเมืองละปูนอันนี้เปิ้นก็ร่วมทำบุญมาจำนวน200บาทตาล9วัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่ออินสมคุณแม่สมพิษศรีวิชัยพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานบ้านแม่ร่องน้อยอำเภอเมืองจังหวัดละปูนอันนี้ก็ทำบุญมาอยู่200บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อครูชำนาญยาวิราชพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานและคุณภัทริไทยประกอบกิจอันนี้เปิ้นก็ร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาจำนวน1เล่ม500บาทและก็คุณโยมนัทปิยะตันวัฒนากุลจากตลาดป่าเหวอำเภอเมืองจังหวัดละปูนร่วมทำบุญตาล9วัดจำนวน200บาทอนุโมทนาไว้ณที่นี่ตวยเนิ่มที่นี่ก็ถัดจากนั้นมาอาตมาขอสรุปให้ญาติโยมทั้งหลายฟังอย่างนี้รถคันที่1นั้นเป็นรถของอาตมารถคันที่2นั้นพร้อมกับรถคันที่3เป็นรถของคณะคุณโยมไม่ครวมภัยดวงสีใสและก็รถคันที่4เป็นคณะของคุณโยมจันแรมแก้วกริยาจากอำเภอสันกำแพงรถคันที่5เป็นรถของคุณโยมแม่ต้อยจันดีสุรินทรามนบ้านปากกองสารพีเจียงใหม่รถคันที่6นี้เป็นรถของคณะปภุพันธ์พันโทประสงค์คุณนายแม่สุภจิตแดงนาและแม่นายวรุณศิริชัยประเสริฐและก็รถคันที่7เป็นรถของคณะคุณโยมแม่ปรัสสมจิตสุจา บ้านกิวแลบ้านเมบ้านเนิงบ้านสันอำเภอสันป่าตองพร้อมด้วยคณะของเปิ่นหนอรถกันที่8เป็นรถของคณะคุณโยมแม่ครูพิสมัยวงชูเวศหรือว่าคุณโยมแม่ติ๊กซึ่งคณะของคุณโยมแม่ติ๊กนี้จะมีอยู่4ท่านด้วยกัน5ท่านตึงคุณพิเชษธนันชัยร้านแม่ค้าพาณิชย์ในเวียง6 7คุณแม่ปราณีเทพวงศ์และคุณยายจันดีแก้วยังอันนี้จากบ้านป่าตันอันนี้ก็เป็น7ท่านด้วยกันเนาะทีนี้ต่อมารถของคุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรนี่ยังมีอยู่4ท่านอยู่แล้วก็ต่อมารถกันที่10ก็เป็นคณะของแม่เป้าตลาดป่าเหวอันนี้ก็ยังมี8ท่านอยู่ก็สรุปได้ว่าในขณะนี้จำนวนคนที่จะไปนั้นถ้าจะฮึดเต็มกันรถแต่ละกันแต่ละกันนั้นก็ขาดสมาชิกไปอยู่10ท่านด้วยกันและก็ตวาที่ผ่านมานั้นก็มีคุณโยมพระครูชำนาญยาวิราชอันนี้เปิ้นก็จะร่วมเดินทางไปตวยแห่มท่านหนึ่งคุณโยมจิรภาหานสิริวัฒนกุลอันนี้ก็ร่วมเดินทางไปตวยแห่มท่านหนึ่งตอนนี้ก็คงค้างแห่ม8ท่านนอกที่จะครบตามจำนวนนั้นก็ออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดมีเจตนาประสงค์จะร่วมทำบุญเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดด้วยกันในครั้งนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เนิ่นการไปในครั้งนี้ก็เป็นการประพฤติวัดปฏิบัติธรรม 1. ได้สร้างตาณบารมีคือการฮื้อตานประการที่2ไปแต่ละตีนั้นอาตมาภาพมาได้ไปตานอย่างเดียวแต่ละตีแต่ละตีนั้นอาตมาก็จะบรรยายเรื่องราวตามประวัติศาสตร์และสอดแทรกธรรมะเข้าไปตัวเองก็เป็นการทำบุญข้อธรรมสวนะใหม่บุญนั้นเกิดจากการสดับตรับฟังธรรมะและเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเขาตัวเองหลายท่านอาจจะบอกว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่บัจจัยธรรมะธรรมโมจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องธรรมะคือปาคนเข้าวัดเนี่ยดีกว่าที่จะดึงคนออกนอกวัดญาติโยมต่างหลายก็ขอประกาศน้อมเอิญเชิญชวนตามนี้เน้อทีนี้ต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างตานบารมีหมู่เฮาทั้งหลายทำบุญมาก่อนักต่อนักแล้วอาตมาก็จะน้อมเอิญเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ฮื้อตานพ่องได้ฮื้อตานในกาลครั้งนี้ก็คืออาตมาได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเพื่อร่วมทำบุญสร้างบ้านเพื่อมอบเพื่อแก่คนยากจนในเขตอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนประจำปีพ.ศ.2569นี้อาตมาเคยสร้างมาแล้วจำนวน3หลังด้วยกันญาติโยมต่างหลายครั้งแรกนั้นก็ไปแปลงที่บ้านแม่แสมเนาะบ้านแม่แสมอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนครั้งที่2ก็ไปแปลงที่บ้านห้วยไร่อำเภอต้งหัวจ้างเหมือนกันครั้งที่3ก็ไปแปลงที่บ้านป่าตึงงามต้งหัวจ้างเหมือนกันแล้วก็ที่นี้ต่อมาครั้งที่5เนี่ยไปแปลงที่บ้านดงอำเภอต้งหัวจ้างส่วนชื่อเจ้าของบ้านนั้นก็ขออนุญาตสงวนชื่อเสียงเรียงนามเปิ้นไว้หนอทีนี้ก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วเราก็จะไปทำพิธีมอบบ้านพร้อมเพรียงเรียงหน้ากันอาตมาได้ประกาศไปแล้วว่าการก่อร่างสร้างแปลงในกาลครั้งนี้ก็ใช้งบประมาณอย่างน้อยที่สุด 70,000 บาทญาติโยมทั้งหลายก็ในตอนนี้ประกาศไปมีญาติโยมมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนนี้ดังต่อไปนี้อันดับแรกท่านที่บริจาคเป็นกรณีพิเศษได้แก่หนึ่งคุณโยมป้อบัณฑิตคุณแม่ลัดดามณีคัดตลาดป่าเหวบริจาคมา 50,000 บาทคุณโยมพิเชษคุณโยมวรรักษ์ธนันชัยร้านแม่ขาพาณิชย์ในเวียงเจียงใหม่อันนี้ก็บริจาคมาจำนวน 2,000 บาท ลำดับต่อมาก็หมายมีคุณโยมแม่สวรักษ์คุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรจากตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนบริจาคมาจำนวน 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บุญทองคุณโยมป้อชัยวัฒน์ขชาโดยการประสานงานของคุณโยมพีรพงษ์ขชาปิยรัตน์อันนี้ก็บริจาคมาแห่ม 1,000 บาทด้วยกันเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อโสพลคุณโยมแม่ทองใบมุนอินจากบ้านปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เปิ้นก็บริจาคมาจำนวน500บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่จันเพนคำโพธาคุณโยมพิมนราใจสุรชัยคุณโยมพยุงศักดิ์ใจคำบ้านหนองก้นครุสันทรายบริจาคมา300บาทคุณโยมแม่วัชรีชัยสวัสดิ์บ้านปากล่องป่าซางบริจาคมา100บาทคุณโยมกาญจนีเฉียบแหลมบ้านปากกองสระปีบริจาคมาแห่ม100บาทจากนั้นมาเจ้าภาพบ้านประตูบ้านประตูนี่บานละ 1,500 บาทมีอยู่3บานด้วยกันตอนนี้มีเจ้าภาพแล้ว1ท่านคือคุณโยมแม่จันดีสุรินทรามนบ้านปากกองสระปีเป็นเจ้าภาพ1บาน 1,500 ก็ขาดไปแห่ม2บานน้อญาติโยมทั้งหลายส่วนว่าบานหน้าต่างมีอยู่4ช่องช่องละ 1,400 บาทช่อง1ก็มี2บานรวมถึงวงกบตัวน้อโยมผู้บริจาคเป็นเจ้าภาพมามีคุณโยมป้อชยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตบรกุลพร้อมบุตรธิดาร้านอาหารครัวจีนถนนมหิดลเมืองเชียงใหม่บริจาคมา 1,400 บาท1ช่องขาดไปแห่ม3ช่องเน้อต่อมาเสาจำนวน12ต้นต้นละ 1,200 บาทมีโยมเป็นเจ้าภาพดังนี้ต้นที่1ร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณกัญญาคุณพลทานมณีวันบริษัทนอตเวิร์ดเซฟตี้บ้านจตุจักรเมืองลำพูนต้นที่2คุณแม่พองศรีกมุลทงบ้านบ่อแฮ้วเมืองลำพูนต้นที่3คุณป้อสวัสดิ์คุณโยมแม่วัชรากรรำบ้านตากระดาษเมืองเชียงใหม่อันนี้คนละต้นคนละต้นก็เป็นจำนวนต้นละ 1,200 บาทอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งพวงขาดไปอยู่เก้าต้นนะญาติโยมทั้งหลายภายจะเป็นเจ้าภาพเสาต้นละปันสองก็ได้เน้อต่อมาเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อกอิฐบล็อกนั้นชุดหนึ่งมี10ก้อนชุดละ199บาทหรือ200บาทนั่นเองละญาติโยมทั้งหลายมีญาติโยมที่บริจาคร่วมทำบุญดังนี้ชุดที่หนึ่งคุณป้อมเมืองแก้วคุณแม่เรียมรมวงวานชุมชนไก่แก้วบ้านสันปากเกาละปุนชุดที่2คุณโยมกมลคุณโยมมยุรีคำโพบ้านน้ำแพ่หางดงเชียงใหม่ชุดที่3คุณโยมวนิชาเสมอกันบ้านสันปากข้าสันกำแพงชุดที่4คุณแม่สุพรรณาอีมังบ้านปากล่องป่าซางชุดที่5คุณโยมป้อกว้างคุณโยมแม่เดือนจอจันบ้านปากล่องป่าซางชุดที่6คุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผินยะจันศึกพร้อมด้วยลูกหลานบ้านห้องก่อม่วงเมืองละปูนต่อมาก็คุณโยมอัญชลีมูลสารบ้านริมกวงละปูนเป็นเจ้าภาพ2ชุดต่อมาก็หมายมีคุณโยมแม่บุญรัตน์หัตถยาบ้านปากกองสระปีชุดต่อมาก็คือคุณโยมทิวาพรเทพสุนทรบ้านปากกองสระปี1ชุดชุดต่อมาคือคุณยายบุญนาคฐาน้อยคุณโยมวราพรอินแก้วชุมชนไก่แก้วบ้านสันปากวาวชุดต่อมาป้าหนันบุญเรืองคุณโยมแม่ปราณีเทพวงศ์บ้านป่าตันเชียงใหม่อันนี้ก็ตั้งมดตั้งพวงเป็น14ชุดด้วยกันเรียงทัดจากนั้นมาก็เจ้าภาพปูนซีเมนปูนซีเมนนี่ถุงละ120บาทมีเจ้าภาพอยู่19ท่านดังนี้คุณโยมป้อเมืองแก้วคุณโยมแม่เรียมรมวงวานพร้อมด้วยลูกหลานชุมชนไก่แก้วบ้านสันป่ากวาวเมืองละปูน คุณกมลคุณมยุรีคำโพบ้านน้ำแพร่หางดงคุณพ่อบุญมาคุณแม่คำมุนกันททิพย์คุณโยมแม่แสนวัชระขจรกุลคุณโยมแม่จันเปงยมยวงคุณโยมพ่อหลวงเกียรติแม่นิ่วสุภาวงศ์คุณโยมพ่อสำราญแม่เล่เชื้อวิญญาณคุณโยมสมบูรณ์คุณโยมลาวันกินแก้วคุณธีนกุลคุณเกษรินแพรเขียวเด็กชายธีนภัทรเด็กหญิงธีนตาแพรเขียวคุณโยมแม่ขจีเนตรไพบุญอันนี้นี่จากอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่คำน้อยชัยวงศ์พร้อมด้วยลูกหลานและครอบครัวจากบ้านอุโมงค์เมืองลำพูนคุณโยมแม่นิพาโพธาพร้อมด้วยลูกหลานและครอบครัวจากบ้านอุโมงค์เมืองลำพูนคุณโยมป่ออินสมคุณโยมแม่สมพิษศรีวิชัยพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานบ้านแม่ร่องน้อยคุณครูอัญชลีบ้านริมกวงลำพูนสองถุงคุณโยมยายบุญนาคฐานน้อยคุณวราพรอินแก้วและคุณโยมป้อหนานบุญเรืองคุณโยมแม่ปราณีเทพวงศ์บ้านป่าตันเจียงใหม่ก็เป็นชื่อเสียงเรียงนามญาติโยมต่างหลายที่บริจาคในการร่วมสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนอาตมาภาพได้เป่าประกาศไปตอนนี้ก็มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมทำบุญรวบรวมได้จำนวน 15,216 บาทรวมกับของคุณโยมป้อบัณฑิตคุณแม่รัตดามณีคัดก็เป็นเงินอยู่ 65,216 บาทประกาศน้อมเอิญเจริญจวนให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันเน้อที่นี้ตวาที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีญาติโยมเปิ้นร่วมอนุโมทนาทำบุญโดยมาแหมอันประกอบไปด้วยคุณโยมยายบัวคำสิทธิพันธ์จากบ้านตำนักตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตันร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพบานประตูจำนวน1บานเป็นเงินอยู่ 1,500 บาทแล้วก็ถัดจากนั้นมาเปิ้นก็ได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญตาน9วัดโดยจำนวนอยู่200บาทอาตมาภาพก็ได้รับทราบแล้วเป็นเงินอยู่ปันเจ็ดนอขอขอบคุณคุณยายบัวคำสิทธิพันธ์ไว้ณตินีเนอร์เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่รัชนีหรือคุณโยมแม่สวงกรตันวัฒนากุลคุณโยมอัมไพวันตันวัฒนากุลคุณป้อร้อยตรีเรวัตสาริบุตรคุณโยมนัทปิยะตันวัฒนากุลตั้งสี่ท่านนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพเสาหนึ่งต้น 1,200 บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมฐานิตาเครือฟันนามสกุลของเปิ้นเดิมก็คือสารีบุตรคุณมันธนาสารีบุตรคุณโยมร้อยตรีเรวัตสารีบุตรพร้อมด้วยบุตรหลานและก็คุณโยมเสรีสารีบุตรสี่ท่านนี้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อกจำนวน3ชุดก็เป็นเงินอยู่600บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมจิรภาหานสิริวัฒนกิจอันนี้จากบ้านลานดาวตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญสร้างบ้านมาแหม500บาทแล้วก็ทำบุญก้าน้ำก้าไฟมาแหมจำนวน100บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อครูชำนาญยาวิราชพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานคุณพัทรฤทัยประกอบกิจอันนี้เปิ้นก่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปูน3ถุง360บาทแล้วก็บำรุงการน้ำกับไฟวัดสุพรรณรังสีแห่งจำนวน240บาทซึ่งในตอนนี้ถ้าหากว่าอาตมาภาพ บวกลบคูณหารได้เรียบร้อยแล้วก็มีญาติโยมร่วมทำบุญมาได้ 25,16 บาทรวมกับของคุณโยมป้อบัณฑิตและแม่รัตดามณีคัตก็เป็นเงินอยู่ 75,16 บาทบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเรื่องการทำบุญสุนทรทานติอาตมาภาพประกาศให้ท่านต่างหลายฟังไปนี้หลายท่านก็จะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะในเรื่องใดพ่องและก็เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของเราอย่างใดพ่องเรื่องการอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันนั้นเป็นหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงให้บรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นตามหลักของสังคหวัตถุ4ซึ่งประกอบไปด้วยทานก็คือการฮื้อการฮื้อปันสิ่งของเต่าที่เราจะมีอยู่เป็นอยู่เอาตามหมอกพอให้พอดีมาได้เอานักเอาหนาเอาตามที่เราทำไปแล้วม่วนอกม่วนใจบุญเกิดจากการที่เราทำไปแล้วก็ฮื้อเกิดความสุขกายสบายใจสำหรับตัวตนคนเราบุญจึงเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตญาติโยมทั้งหลายปิยวาจาอู้กันด้วยความนุ่มนวลม่วนเพราะบ่ต้องไปตำหนิติตรายอันหยังกันละอู้กันด้วยจิตใจสันใจไมตรีที่แท้จริงอัตถจริยาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์อย่างเขาช่วยเหลือเพื่อภัยซึ่งกันและกันส่งข้อคนยากจนนี่ก็เป็นการบำเพ็ญประโยชน์และก็สมานัตตาประพฤติปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลายบ่มีการขึ้นลงทำอันใดก็ตามก็ทำด้วยความสงบเงียบเรียบร้อยทำด้วยความที่ว่าเคยทำอย่างนี้เฮาทำอย่างนี้โดยเฉพาะการทำความดีบ่ใช่ว่าเคยทำความชั่วแล้วก็จะชั่วตลอดไปบ่ใช่อย่างนั้นเอาละอู้จะเฮอบรรดาป้อออกแม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตาฟังตามนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตังเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหรอแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานฮึปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหว พวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้4ปัญหาสำคัญพร้อมติดตามผลภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปิดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงและการทุจริตพร้อมติดตามผลภายใน1เดือน
8: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้สั่งการในการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาสำคัญได้แก่การแก้ไขปัญหานอมินีทุนเทาต่างชาติทั้งแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยธุรกิจของชาวต่างชาติที่เข้าข่ายน่าสงสัยโดยจะติดตามประชุมความคืบหน้าภายใน1เดือนตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเพื่อป้องกันเหตุอาคารถล่มโดยมีข้อสั่งการให้กวดขันไปยังเจ้าของอาคารเพื่อเร่งตรวจสอบอาคารพาณิชย์หรือห้องแถวเก่าโดยเฉพาะที่มีอายุเกิน51ปีจำนวน 65,210 แห่งและที่มีอายุเกิน90ปีจำนวน435แห่งให้แล้วเสร็จภายในเวลา2สัปดาห์และตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่จำนวนกว่า 16,400 แห่งและตรวจสอบถนนที่มีการก่อสร้างทั่วพื้นที่แก้ไขปัญหาโรงขยะอ่อนนุชโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาอย่างเข้มงวดและเร่งแก้ปัญหาการทุจริตโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อที่จริงโครงการลู่วิ่งความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนโดยย้ำว่าทั้ง4เรื่องมีความสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต้องเร่งรัดและเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งย้ำสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปีนี้พ้นช่วงวิกฤตแล้วแต่ยังเฝ้าระวังปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญในปีหน้าน
9: ายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวว่าการสำรวจช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังฟอกขาวแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง2ฝั่งทะเลของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดฟอกขาวแนวปะการังน้ำตื้นที่มีบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำช่วงน้ำทะเลลงทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติและจากการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์ปะการังฟอกขาวพบมีแนวโน้มทรงตัวและเริ่มคลี่คลายเนื่องจากอุณหภูมิน้ำได้ผ่านช่วงสูงสุดของฤดูกาลไปแล้วแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปี2570จะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญจำเป็นต้องควบคุมกิจกรรมทางทะเลอย่างใกล้ชิด ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการแสดงโนรานาฏศิลป์และชุดไทยจะแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
10: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความสำเร็จจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้นำคณะศิลปะนาฏศิลป์ดุริยางค์และนักแสดงเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยงาน Thailand Grand Festival 2026ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวดัตช์และนักท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอย่างมากสำหรับการแสดงครั้งนี้นำเสนอศิลปะการแสดงโนราที่รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปี2564และชุดไทยพระราชนิยมมาริชโยรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติโมร็อกโก2-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คิลเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนํา1-0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้จากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทัพตราไก่หนีห่างเป็น2-0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปร ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมากับฟุนแล้วเนอวันนี้นะครับผมอยู่กับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอันอธิวัฒน์กันทาปิงนะครับผมคนเดิมเลยนะครับผมทุกเช้าแบบอี้มีวันหยุดเนอใครอยากฟังก็ตื่นมาฟังกันนะครับ6โมงเช้าเอาในเรื่องของข่าวคราวต่างๆนะครับผมแล้วก็เอาเพลงเพราะๆมาฝากเนาะสาริกาไร้รังนะครับผมที่จบไปนะขอมาจากทางบ้านเนาะอันนี้มันจัดไหนเนาะสาริกาไร้รังกับอันอย่างก็เกลียดห้องเบอร์5ให้บ่ได้เฮาจัดให้ฟังนะครับผมสําหรับวันนี้ตื่นเช้ามานะครับผมฝนก็ตกหนักเลยเนาะแต่ว่านี่อันตังไอ้เบาตีอันสีบ่บานไปขอเพอันแห่นางแมวอ่ะโกฟุ้นตกสีบ่บานวันนี้ถ้าจะตกแล้วเนาะเจ้ามาก็ตกหนักเลยนะครับใครจะไปตั้งไหนดูแลกันดีๆนะครับผมพอสีมันจะตกแซะแซะอีทั้งวันเนาะจะได้ละช่วงนี้นะครับผมอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนเนาะอยากจะให้ติดตามสถานการณ์ของการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันบางเติมมันก็จะหนักบางเติมมันก็จะหน่อยนะครับผมเพิ่นบอกว่า60เปอร์เซ็นต์อ่ะประมาณนี้60ที่ไหนพองหู้เฮาก็จะได้มาติดตามการปิ้นชั่วโมงละกันเนอะแล้วก็ทางสวทลปูนก็จะเอามาบอกกันว่าเอ๊ฝนมันจะตกตั้งไหนพองเอ๊ะนะแต่วันนี้น่าจะโทรหน่อยเนาะเพราะว่าดูฟ้าแล้วก็มืดคลึ้มนะครับผมแล้วก็เหมือนมีเป็นห้องความปิดฟ้าๆเนาะมันเหมือนปกคลุมไปทั้งหมดเลยอาจจะได้มีอิทธิพลมาจากหมู่อันลุ่มอะไรต่างๆที่มันเป็นพายุนั่นเนอะแต่พายุมันเข้าเฮานะแต่เฮาจะได้รับอิทธิพลแบบนี้ครับผมช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝุ่นโตยจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพใครจะไปทางไหนขับรถระวังกันตัวเพราะมันมืนเนาะถนนมันลื่นนะครับผมแล้วก็ตามบ้านตามจองก็ลื่นเนาะใครจะไปทางไหนก็ดูแลกันตัวนะเอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากตอนเจ้าแบบอี้นะครับผมสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิ้นมีข่าวดีมาบอกเนาะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับใจสิทธิ์รักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรท้อง30บาทนะครับเมื่อคณะกรรมการรักประกันสุขภาพแห่งชาติเนอะเขาหรือว่าบอร์ดของสปสช.นะครับผมมีมติเห็นชอบนะครับผมแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งนะครับนวัตกรรมไทยเนาะที่ผลิตโดยอันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็สถาบันจุฬาภรณ์เนาะเพื่อใจพือครับผู้ป่วยในระบบบัตรท้องนะครับสามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมอย่างมันดีขึ้นเนาะแล้วก็สำหรับนวัตกรรมนะครับผมไทยครั้งนี้เนาะที่ได้รับการสนับสนุนในระยะแรกได้แก่ยาอิมครานิปนะครับผมซึ่งมีตัวยานะครับสำคัญก็คืออิทาทินิปนะในรักษามะเร็งบางชนิดเนาะแล้วก็มียาเจฟคานิฟนะครับผมซึ่งมีตัวยาสำคัญก็คือเจฟิทินิฟนะครับผมสำหรับรักษามะเร็งปอดบางชนิดนะครับโดยเป็นยาที่ผ่านการพัฒนาแล้วก็ผลิตนะครับภายในประเทศเนาะโดยเพิ่มตังเลิกเหือกับการรักษาสำหรับผู้ป่วยไข้ที่เป็นมะเร็งเนาะการดำเนินการครั้งนี้นะครับผมก็ก่อให้เกิดประโยชน์3ด่านสำคัญด้วยกันบ่ว่าจะปิ้นเพิ่มโอกาสเหือกับผู้ป่วยเข้าถึงยาที่จำปิ้นแล้วก็เท่าเทียมเนาะมีการวางแผนนะครับในการจัดหายาลงหน้านานถึง3ปีโดยสร้างความมั่นคงด่านยาแล้วก็ลดนะครับความเสี่ยงปัญหายาขาดแคลนนั่นเองแล้วก็ยังเป็นการนะครับผมยกระดับเนาะศักยภาพการผลิตยาแล้วก็องค์ความรู้ด่านเภสัชกรรมนะครับของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยืนต้นนอกจากนี้นะครับผมยังเป็นการต่อยอดนะครับผมนโยบายมะเร็งรักษาได้ทุกที่นะครับผมที่จะลดข้อจำกัดเนาะในการเดินทางของผู้ป่วยนะสมเด็จก็นะเดินทางไปโรงพยาบาลเตอร์นึงก็ใจตั้งนะครับผมเดินทางไปเดินเตอร์นึงก็ใจเวลาหรือบางเตอร์ผู้ป่วยก็สะดวกที่จะออกจากบ้านไปนะครับผมครั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางนะครับสามารถรับการรักษาจากหน่วยบริการนะครับที่มีศักยภาพได้สะดวกรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตัวนั้นนะว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วก็เป็นข่าวสำคัญเนาะในการที่จะยกระดับรักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับตีมุงยกระดับคุณภาพการรักษาอยู่แล้วนะแล้วก็เพิ่มโอกาสในส่วนของนวัตกรรมต่างๆที่จะนำมาใช้แล้วก็เป็นความเจอมันเนาะแล้วก็มั่นใจของผู้ป่วยมะเร็งที่จะได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับผมใครตีปิ้นโรคมะเร็งเนาะเปิ้นก็ตึ้มทิ้งใครไว้ต่างหลังเนาะอันนี้ก็เป็นที่จริงต้องขอบคุณเนาะในส่วนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เนาะแล้วก็วิทยาลัย ุฬาภรณ์ติเปิ้นได้มีคิดค้นนะครับในความเป็นพองว่าโดยเฉพาะเนาะในการที่จะทําในเรื่องของมะเร็งนะครับผมครั้งนี้ก็มียารักษาโรคแบบโดยเป็นพองคล้ายๆมุ่งเป้าก่อนเนาะเป็นยาแบบมะเร็งปอดนะครับผมจะได้แล้วก็อันนี้ก็ฝากติดตามเนาะแล้วก็ไปข่าวดีของคนตีมีซิดบัตรทอง30บาทนะครับผมก็ตะกี้นี้เฮาอู้กันไปว่าเออ2เพลงเนาะตะกี้สาริกาไร้รังแถม1เพลงนะครับผมตีขอเข้ามาก็คือเกลียดห้องเบอร์5ฟังเพลงก่อนแล้วปิกมาอยู่ด้วยกันกับอู้ข่าวเล่าความนะครับผม

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ข่าวละปูนวันนี้นะครับผมอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้ต้องอู่ถึงฝุ่นนั่นแหละครับผมฝุ่นตกขนาดนี้เนาะตุ่มเนี่ยอยู่ตั้งนอกนะได้ยินเสียงอยู่เลยนะครับผมจะรายการอยู่กับฝุ่นตกนะครับผมจะได้แล้วก็ต้องระมัดระวังเนาะแน่นอนเลยนะครับเพื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาชนนะครับผมถึงแม้ว่าบ้านเฮาต้องบอกว่าแต่ก่อนนี้น้องอันอยู่อันเจียงไฮเนาะหาฝุ่นตกจะอีมาตึงตุ้มๆต่อมๆนะครับผมเนื่องจากว่าภัยพิบัติมันหนักนะครับผมดอยก่อนหนักน้ําก่อนหนักนะฝุ่นก่อนหนักนะครับผมตั้งอันเนื้อสุดสยามพุ่นเนาะแต่บ้านเฮาดีในเนาะเมืองเจ้าแม่เฮาก็บ่ค่อยมีภัยพิบัติตาใดนะถึงแม้จะมีแต่ว่าภาครัฐของเฮานะโดยผู้ว่าของเฮานี่แหละครับผมก็มีการเตรียมการอยู่เสมอนะครับผมเพื่อความมั่นใจเนาะครั้งนี้เปิ้นก็มีการเดินหน้านะเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มเนาะจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในรูปแบบของการฝึกซ้อมบนโต๊ะนะฝึกซ้อมบนโต๊ะคืออันยังน้องแอนนะก็คือการตีอันเปิ้นก็เอาหน่วยงานตีคิดว่านะเกี่ยวข้องทั้งหมดในการที่จะมาดูในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆมันนั่งตีกันบนโต๊ะนะครับผมแล้วก็จะสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาอย่างเช่นเตือนเนี่ยเป็นสอบในเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มหากบ้านเฮาละปูนี่นะตรงไหนเนาะที่เกิดอุทกภัยนะถ้าปิ้นจุดน้อยๆนะองค์การบริหารส่วนพอตำบลอะไรต่างๆเนาะอปทต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จะเยจะใดนะครับผมหรือพอมาขยายมาปิ้นอำเภออ่ะผู้ว่านางสั่งการหรือนายอำเภอนางสั่งการเปิ้นจะเยจะใดคุณพร้อมก่ออุปกรณ์พร้อมก่อมใจว่าเอ้ยน้ำท่วมปุ๊บอ่ะจะเอารถออกรถมีน้ำมันแอร์อิ่มไดเนอร์ท่านผู้ว่าก็เลยสั่งการเลยนะครับผมว่าเฮ้มาฝึกซ่อมบนโต๊ะเนอร์เอามาอู่การว่าอ่ะ1 2 3จะมีจะใดเผื่อมันเกิดสถานการณ์แต้มต้องกึดอะหยังหนักเฮามีแผนอยู่ในมือเปิดใจใดเลยเนื่องจากว่าซ้ําเตือนเนาะเวลาภัยพิบัติมันเป็นความประหอบชีวิตของคุณนะครับผมว่าจะปิ้นประหองว่าทรัพย์สิน1ละ2ก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนหากสมมุติว่ารอคอยนะครับผมรอคอยกะรอคอยตัดสินใจต่างๆรอคอยคิดว่าจะใจอะหยังดีจะเยจะได้ดีตันละนําไหลบึ้งมึงบึ้งอีนะท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่าเอาอันเนี้ยมันปิ้นแผนบนโต๊ะเฮามีแผนปุ๊บเฮามีอุปกรณ์ทางหัวอะหยังอยู่ตรงไหนยิบจับจะได้ใครพร้อมสั่งการได้เลยมันจะได้ไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วเปิ้นก็เลยซ่อมแผนพื้นโต๊ะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยตีมีประสิทธิภาพแล้วก็พร้อมนะครับผมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีนะการฝึกครั้งนี้เป็นฝึกตีอันหอประชุมอำเภอเมืองนะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยแหละครับผมผู้ว่าของเฮาก็เป็นประธานเนาะในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดเฮาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดละปูนกรณีอุทกภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มเนาะพร้อมหน่วยงานภาครัฐนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันฝึกซ้อมแบบพร้อมเพรียงกันซึ่งตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์โดยสวทและประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้ไปรวมกันตัวเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานสื่อสารเนาะถ้าสมมติเกิดเหตุแต่ปุ๊บน้องอันจะสื่อสารจะได้ทางวิทยุเนาะหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดจะได้ปรากฏจะไปสอบกันแล้วก็มี1 2 3หู้กันหมดเลยหู้หน้าที่ของโต๊ะเก่าอีเนาะท่านผู้ว่าเพิ่นบอกว่าการฝึกซ้อมเตือนนี่นะเพิ่นมีเป้าหมายเพื่อจะเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานให้สามารถบูรณาการกันได้นะบูรณาการคือยังก็เอิ้นกันได้โจยกันได้นะการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเนาะสร้างความเจริญมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปูนของเฮาลดความสูญเสียจากภัยพิบัติเนาะแล้วก็พร้อมนะครับผมดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน

ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในพื้นที่นี้คือจังหวัดจะเป็นในพื้นที่ของตกเขาเนาะก็จะมีอปท.ต่างๆอาจจะดูแลจะได้ท่านในอำเภอจะดูแลพี่น้องประชาชนในอำเภอตกเขาจะได้หรือท่านผู้ว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตกเขาแบบใดในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้ประกยกในเรื่องของอุทกภัยนะแล้วก็ดินโคลนถล่มออกมาเป็นตัวอย่างนะครับผมนอกจากนี้ยังมีการทดสอบนะครับผมระบบการสั่งการเนาะการประสานงานแล้วก็การบริหารจัดการเหตุการณ์ในทุกระดับนี่เปิ้นเว้นทุกระดับในเลยเนาะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้เปิ้นบอกว่ารวดเร็วถูกต้องแล้วก็ปิ้นระบบเนาะผลการฝึกซ้อมเตอร์นี้ก็ถูกนำไปใช้เป็นปนพอว่าเป็นไปปรับปรุงแผนเนาะแผนที่มีอยู่แล้วของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดลำปูนถึงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะพร้อมเสริมสร้างศักยภาพรับมือภัยพิบัติแล้วก็สร้างความเจริญมันคือการดูแลความปลอดภัยปีน้องประชาชนชาวลำปูนของเขานี่แหละมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเนื่องจากว่าปีน้องประชาชนเป็นคนสำคัญมากถึงแม่นะครับผมพังเราจะเต็มตัวดีขนาดไหนแต่สิ่งสำคัญที่จะต้องได้ความร่วมมือก็คือพี่น้องประชาชนเองเนอะต้องบอกอีเนอะซัมเตอร์มีเหตุน่าสนับโถมอีเนอะเปิ้นบอกว่าประกาศประหลงอันเปิดพรจ้าพรออกอันวิทยุแล้วเนาะปุ๊บไปประกาศว่าอพยพอีนะเอ้ยฟังกันอีนะดึงอยู่บ้านอีเนอะสักกำนำมาแต่อันนิ่มเอาเนอะถ้าเมื่อไรนะครับผมที่มีการแจ้งจากมหาไทยหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหือมีการอพยพผู้คนบริเวณนั้นออกแสดงว่าเปิ้นประเมินละว่ามันจะมีความเสี่ยงสูงเปิ้นเลยสั่งอพยพเนอะดังนั้นแล้วก็ถ้ามีการประกาศว่าจะเป็นจังประหลงบ้านเนอะหรืออาจจะเป็นตั้งจังหวัดประกาศไปมีเซลล์บรอดแคสต์เนาะก็คือเด้งขึ้นโทรศัพท์ตึ้งนี่นะพอกันดีๆถ้าเป็นพื้นที่เฮากรุณาคือความร่วมมือในการออกมาเนื่อเพื่อความปลอดภัยของท่านเองดังนั้นแล้วมันมีกระเป๋าฉุกเฉินกระเป๋าฉุกเฉินคืออย่างน้องอั้นนะเต็มไว้เลยเนื่อถ้าใครอยู่ไก่ดอย1 2ไก่น้ำนะเพื่อว่าพื้นที่หมู่หันจะเป็นพื้นที่เสี่ยงในกระเป๋าหันมีเอกสารสำคัญเนื่อว่าจะเป็นทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอะไรอย่างที่มันสำคัญเก็บสุกไว้ในกระเป๋าหันเลยนะ2อาหารแห้งนะแต่เป็นอาหารแห้งพร้อมทานประหอยอย่างอาหารสำเร็จรูปอีตนอปลากระป๋องต่างๆจะไปดีอันเอาปกข่าวสารนี่นะมันมิติหุงจะได้แล้วก็ปกอันที่เปิดมากินได้เลยอีนะครับผมเสื้อผ้าสักชุด2ชุดอันที่มันแบบว่าใส่แล้วก็โล่งโปร่งสบายนะแต่ไปบางลําเนาะเผื่อเป๊ะฝุ่นเอ้ยนะนานๆแล้วก็มีมูนี่แล้วก็มีแบตสำรองเผื่อว่าโทรศัพท์ยังใช้ได้อยู่นะครับอย่าลืมเนาะในเรื่องของยารักษาโรคใครเป็นโรคอย่างก็ปกยาสามารถประจำบ้านมาแต่ถ้าใครเป็นโรคประจำตัวก็ไปลืมยาตัวเก่าเนอะปกใส่กระเป๋าไว้ตัวถ้าใครเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมฝากไว้ตัวละกันกับเรื่องภัยพิบัตินะครับผมวันนี้อุข่าวเล่าความขอบคุณทุกท่านเนอะที่มารับฟังกันตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้ฝนตกจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆใครจะเดินทางออกไปที่ไหนแขกเตลออกนอกบ้านก็ดูให้ดีเนอะเดี๋ยวมันจะพันเลิศนะมันมึนๆแบบอีก็ดูกันว่าดอกยางมีก่อนฮะดอกยางเกิบนะครับผมด้วยความเป็นห่วงจากสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เนอะสำหรับวันนี้น้องอั้นนะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วเนื่องจากว่าตีข้องร้องข่าวมารออยู่แล้วอัปเดตสถานการณ์นะครับผมในประเทศของเฮาว่ามีหยังเกิดขึ้นกับตีข้องร้องข่าวเนอะสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนลากับเพลงนี้เลยใบตองรองน้ำตาละกันนะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมเช่นเคยโดยบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8กรกฎาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้อนกลับไปเมื่อวันที่30กันยายน2530พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้ครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครได้สั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเลยครับเพื่อให้การผลิตไฟฟ้านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนประเทศชาติและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้โดยส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไก่ไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไก่ไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงนั้นได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่เยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียร่วมให้การต้อนรับและในโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยตนเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์จากนั้นเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการโดยการหารือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และคมนาคมการเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการประสานงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีประนีประนอมขอประชาชนสบายใจได้เลยครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องทุจริตในการสอบท้องถิ่นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ตอนนี้นั้นมี4หน่วยงานหลักๆที่ตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือตัวย่อปปช.ก็ได้แถลงออกมาชัดเจนแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการโดยเอกเทศและประธานปปช.ก็มาเป็นประธานอนุกรรมการเองด้วยครับ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้มีการสั่งการให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นและตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้เกิดความรัดกุมกันต่อไปในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.อยู่ในคณะกรรมการด้วยซึ่งสามารถครอบคลุมเนื้องานนอกกระทรวงมหาดไทยได้เพราะว่าจากรายงานไม่ใช่เฉพาะคนในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ว่ามีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งในวันนี้ต้องถือว่าทุกภาคส่วนแข่งกันทำงานแล้วไม่มีทางที่จะประนีประนอมอย่างแน่นอนเพราะว่าอำนาจทั้งหมดนั้นไม่สามารถจะมาก้าวก่ายปปช.หรือคณะกรรมการชุดรองนายกรัฐมนตรีนี้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วโดยยืนยันว่าโครงสร้างยังมั่นคงแล้วเร่งอุดรอยรั่วตามหลักวิศวกรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วบริเวณบ่อปั๊มน้ำที่ท้องอุโมงค์เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่8กรกฎาคม2569ว่าในการแก้ไขปัญหานั้นก็ใช้หลักวิศวกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่รั่วยังสามารถควบคุมได้และสภาพโครงสร้างตรงอุโมงค์จุดนี้ไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลที่ยุบตัวลงมาจึงไม่จำเป็นจะต้องปิดถนนจึงเร่งอุดรอยรั่วพร้อมตรวจระดับน้ำในอุโมงค์ก็พบว่ารักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นแล้วในขณะเดียวกันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.ก็ได้ติดตั้งเครื่องตรวจดูการเคลื่อนตัวของตึกทุกอย่างไม่น่ากังวลและมีการเตือนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่นานแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถือเป็นบทเรียนสำคัญทำให้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมการประชุม IMF World Bank 2026ชูการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่1ทับ2569ณกระทรวงการคลังเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยที่ประชุมนี้ได้มีการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์การประชุมซึ่งมุ่งสร้างการรับรู้ความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศไทยโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเสนอแนวทางใช้ศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเข้ามาสนับสนุนการสื่อสารเพื่อขยายการรับรู้สู่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการประชาสัมพันธ์ควรทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประชุมและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบแนวทางดังกล่าวนี่แหละครับพร้อมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานในด้านต่างๆ และก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเตรียมงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยคาดกันว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2ครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของช่าง1สคบฟ้องแทนผู้บริโภคกันแล้วโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเคสช่าง1สคบฟ้องแทนผู้บริโภคเหยื่อผู้รับเหมาทิ้งงานเรียกเงินคืนเกือบ 600,000 บาทครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ตนคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อคคบครั้งที่4ทับ2569โดยที่ประชุมมีมติดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคกรณีผู้รับเหมาที่รู้จักกันในชื่อว่าช่าง1หวานเจี๊ยบรับเงินค่าสร้างบ้านแล้วทิ้งงานซึ่งผู้เสียหายเคยร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วโดยได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อติดตามผู้เสียหายทุกรายให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือซึ่งในกรณีนี้ทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภครวม25รายโดยพฤติกรรมผู้รับจ้างมีการโฆษณารับสร้างบ้านผ่าน Facebook เมื่อรับเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้วทำการก่อสร้างเพียงบางส่วนเท่านั้นแล้วทิ้งงานซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมก็พิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น2รายด้วยกันรายแรกจ่ายค่าจ้างไปแล้วจำนวน 746,500 บาทจากราคาสัญญา 935,000 บาทหรือกว่าร้อยละ79ที่ประชุมก็มีมติให้ฟ้องเรียกเงินในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการก่อสร้างคืน 525,800 บาทส่วนรายที่2นั้นผู้รับจ้างเคยทำบันทึกรับสารภาพหนี้แล้วผิดนัดชำระมีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาทพร้อมกับได้เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้บริโภคทั้ง2รายกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านก็เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายและผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางคคบจึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา39โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญานะครับแล้วแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริงๆอย่าจ่ายล่วงหน้าเกินจำเป็นแล้วก็เก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไว้ทุกครั้งหากถูกเอาเปรียบก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166หรือจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการช่วยสร้างงานในพื้นที่พัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะกรรมการธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการที่มีชื่อว่า Thailand Resilient Transport and Irrawaddy Dolphin Conservation Projects วงเงิน 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยนะครับในการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมที่สามารถรับมือกับอุทกภัยและพายุได้ดีขึ้นส่งเสริมการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า 350,000 คนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมาตรการของทางรัฐบาลในการคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีส ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในทะเลสาบสงขลานี่แหละครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นการผสานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยจะมีการก่อสร้างสะพาน2แห่งด้วยกันพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีของประเทศไทยที่เพิ่งได้รับการอนุมัติและแผนดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีในพื้นที่ตอนบนของทะเลสาบสงขลาทางเหนือของหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อสร้างสะพานโครงการก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนโปรบลูซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคารโลกเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานและก็เอื้อให้ประเทศไทยเข้าถึงแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ระดับนานาชาติถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วครับของการกลับมาร่วมมือกันระหว่างธนาคารโลกและประเทศไทยโดยช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อชุมชนท้องถิ่นพร้อมทั้งปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยธนาคารโลกก็มุ่งมั่นแล้วครับที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทั่วประเทศครับโครงการนี้ยังเป็นการสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นถิ่นอาศัยของโลมาโดยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องมือประมงสนับสนุนอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนประมงและลงทุนในงานวิจัยและการติดตามตรวจสอบประชากรโลมาในอดีตที่ผ่านมานั้นทางธนาคารโลกได้อนุมัติเงินกู้ก้อนแรกให้กับประเทศไทยในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2493เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2ประกอบไปด้วย3โครงการสำคัญด้วยกันอันได้แก่การฟื้นฟูบูรณะการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการระบบชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือคลองเตยและนอกจากนี้ธนาคารโลกยังเคยให้ทุนสนับสนุนเมกะโปรเจกต์อย่างเช่นการสร้างเขื่อนภูมิพลตลอดจนสนับสนุนแผนการปฏิรูประบบราชการของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2553อีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อบุคคลสองฝ่ายมีนิติสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเป็นสัญญาแล้วแต่ละฝ่ายย่อมจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญานั้นให้เสร็จไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิ์ตามอำเภอใจที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่สัญญาอาจเลิกกันได้โดย3กรณีนี้กรณีแรกต้องเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้กรณีที่2คือระบุไว้ในสัญญานั้นกรณีที่3คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสมัครใจตกลงเลิกสัญญากันเพื่อให้เห็นภาพขอยกตัวอย่างตามสัญญาเช่าดังนี้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าทำสัญญาเช่าบ้านกันเป็นระยะเวลา3ปีโดยชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนโดยมีการทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วต่อมาเมื่อสัญญาเช่าดำเนินไปถึง2ปีฝ่ายผู้เช่าเองจะเลิกสัญญาเช่าหรือฝ่ายผู้ให้เช่าจะไม่ให้ผู้เช่าทำการเช่าต่อไปก็ไม่สามารถทำได้เพราะทั้งสองฝ่ายยังต้องผูกพันกันตามสัญญาเช่าอยู่แต่ถ้ามีเหตุตามกฎหมายเช่นผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าผู้ให้เช่าก็อาจเลิกสัญญาเช่าไม่ให้ผู้เช่านั้นทำการเช่าต่อไปได้โดยต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าให้ชำระค่าเช่าภายในเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่า15วันซึ่งกรณีนี้เป็นการเลิกสัญญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือกรณีสัญญาระบุว่าห้ามผู้เช่านำบ้านเช่าไปทำเป็นร้านค้าหากฝ่าฝืนสัญญาเช่าเป็นอันระงับกรณีดังกล่าวก็ถือว่าสัญญาเลิกกันแล้วตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือหากแม้ไม่เข้าเหตุตามที่กฎหมายจะให้อีกฝ่ายเลิกสัญญาเช่าได้หรือไม่มีฝ่ายใดทำผิดตามข้อกำหนดในสัญญาก็ตามแต่หากผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตกลงเลิกสัญญากันก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าก็สามารถทำได้ตามความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่ในวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมวันนี้ผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้ง2ประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวน์ช่วยให้การเจรจาและ